0: ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลักสี่บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
1: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนมันช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
0: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
3: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
5: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
3: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
5: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: มาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
2: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
3: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโมเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีแต่วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทธาสินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจและเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6เหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเช ชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม 2-0 เซต 15-7 และ 15-6 เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา 2-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 น.สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
11: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถค ควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
18: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
20: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่า
7: ควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ําลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
20: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ําท่วมเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่

0: อยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวัน2วันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็จะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
1: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
0: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่าปล่อยแล้วพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบได้ดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพัก โดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะว่ามีโอกาสถูกน้ำท่วม

0: นเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
1: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
0: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นภายในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกเนี้ยเราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะถูกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกเนี่ยนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอน้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันนี้มันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้นออกมาได้ครับผม
1: เห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือของกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่าง ปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
5: ท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนที่มาได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
4: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554ด้วยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่เอ่อล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
6: เขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดดินคลองมันก็เอ่อขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงอ่ะถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
4: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: ก กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
10: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50โรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
9: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวะอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
10: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายทั่วพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
9: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่สองหรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วยค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
11: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวัน พร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
12: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
11: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีเช่นกัน
13: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยายนนะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
11: ทางนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
15: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 99.9 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: ้อท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
6: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

และลูกสาวของท่านนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการตั้งเมืองขอนแก่นนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถามนะครับสัมภาษณ์เจ้าวาดวัดด้วยนะครับเอาละนะครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะมีหลากหลายเรื่องราวในระหว่างที่ท่านจะมานี้ผมก็เลยสโลว์ข่าวไปก่อนก็แล้วกันนะอยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็ได้รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเสียงชัดเจนนะครับเสียงคงฟังได้นะก็คงไม่กล้องจนเกินไปในที่พักของเจ้าอาวาสนะครับของวัดธาตุพระรามหลวงขอนแก่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29วันอังคารนะครับกันยายน2569ครับวันนี้ก็หัวข้อข่าวที่จะนำประเด็นมาให้ท่านได้ฟังกันบางทีอาจจะได้ฟังแต่การพาดหัวข่าวซึ่งสมบูรณ์อยู่แล้วย่อๆให้ท่านได้ฟังนะครับบางอาจก็อาจจะขยายเพิ่มเติมให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าวันนี้จะมีสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์สองคณะเลยนะครับทำสัมภาษณ์เจ้าวาดแล้วก็สัมภาษณ์คุณคาริกาเกี่ยวกับการจำหน่ายเสื้อนะครับที่มีหลายท่านสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อข่าวแรกครับในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางที่น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับข่าวต่อมาก็เป็นเรื่องของการที่จะสัมภาษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นมี6รูปนะครับครบฝ่ายพอดีเขาตั้งรองเจ้าคณะนี่ตามจำนวนวัดที่พึงมีนะเท่าที่ผมทราบเนาะข่าวต่อมาครับด่วนครับศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดบอกว่าการมีรหัสบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนั้นไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญแม้จะสืบค้นข้อมูลย้อนกลับได้แต่ก็มีมาตรการป้องกันรัฐคุ้มเหมือนกันกรอบมติของศาลก็90นะครับแล้วก็81ก็ชี้ขาดบัตรบาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่ากกต.ห้ามทำอีกนะแบบนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องของการชี้ขาดรหัสบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนาะถ้าหากว่าไม่ชอบทำโอ้ยเลือกตั้งใหม่คืนเงินคืนทองอีกเยอะนะครับข่าวต่อมาครับประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลโดยหันไปเชื่อถือการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจากเพจเอกชนที่สื่อสารได้เข้าใจง่ายกว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับซึ่งการสื่อสารสำคัญที่สุดนะครับรัฐบาลจะต้องชี้แจงนะครับให้ประชาชนเข้าใจทุกช่องทางแม้กระทั่งนี่ครับที่เขาจะมุ่งเน้นไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับข่าวต่อมาครับรวมสินค้าปลอมจากจีนที่วางขายตามท้องตลาดเมืองไทยมากมายผมอ่านไปแล้วก็แทบไม่น่ากินเลยนะครับพวกอาหารจีนผลไม้จีนนะครับที่เต็มท้องตลาดเมืองไทยอยู่ในขณะนี้แม้กระทั่งพวกอลูมิเนียมพวกอะไรต่างๆนะครับของจีนครับทำมาด้อยคุณภาพมากเสี่ยงนะครับต่อการที่จะเกิดโรคไตกระเจ็ดตามมานะครับข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวเริ่มแล้วครับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพัฒนามั่นคงของมนุษย์ครับวางแผนที่จะสร้างบ้านให้ทหารอยู่ชายแดนเลยครับครบวงจรทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาโทรศัพท์การสร้างอาชีพหารายได้แล้วก็สิทธิที่ดินทำกินจะนำร่อง5จังหวัดอีสานใต้เพื่อสกัดทหารเกมรมาตั้งหมู่บ้านรุกล้ำแผ่นดินไทยครับข่าวต่อมาครับล่าสุดที่มีล่าสุดไว้นี่คือเพิ่งหาเมื่อคืนนี้นะครับตอนตีสี่กว่าล่าสุดนักกีฬาไทยแข่งเอเชียนเกมลุ้นเหรียญทองวันนี้ว่ามีอะไรบ้างและก็สรุปอันดับของไทยได้เหรียญอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้มีคนจี้มาติดๆเหมือนกันนะครับอีกล่าสุดอันนึงสภาเกษตรกร77จังหวัดประกาศจุดยืนค้าน UPOV 1991ที่ให้รัฐชะลอทันที
ขู่ที่จะบุกทำเนียบกว่ากันนะครับเอาเป็นอะไรแบบ UPOV นะครับน่าสนใจนะล่าสุดต่อมาครับระวังมิจฉาชีพมาอีกรูปแบบใหม่คือมิจฉาชีพจะทำหนังทำละครท่านเคยดูไหมเป็นหนังสั้นๆประมาณ 4-5 นาทีมีผู้แสดงนะครับแล้วก็พอเรากำลังสนใจติดตามชมตอนต่อไปหรือว่าให้กดนะครับเพื่อที่จะไปดูตอนต่อไปนี่แหละนะครับมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงของมิจฉาชีพที่จะทำให้เราสูญเสียเงินในกระเป๋าของเราได้นะครับอันนี้ก็มีมิจฉาชีพหลากหลายครับรูปแบบในการหลอกลวงข่าวต่อมาล่าสุดเหมือนกันครับผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นได้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจได้ไปแจ้งได้นะครับวันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนี้ผ่านช่องทางใดบ้างนะครับลองฟังดูนะครับในรายการนี้ข่าวล่าสุดนะครับทหารอากาศครับระดมกำลังคนจากทั่วประเทศทันทีครับมาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนายกไปท่วมก็มีประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมระบายอารมณ์ใส่นายกนะครับนี่ก็คนไทยเรานะครับก็จะต้องบัญญัติบัญญัติบ้างนะครับบางกลุ่มก็ไม่ช่วยอะไรเลยส.ส.กรุงเทพที่มีอยู่เป็นพรรคไหนล่ะครับอาจจะอ้างว่าไม่ใช่พรรครัฐบาลเป็นพรรคฝ่ายค้านฉันมีหน้าที่ค้านอย่างเดียวแต่สามารถช่วยได้ครับท่านผู้ฟังครับนะนั่นก็เป็นเรื่องที่ประเด็นข่าวที่สำคัญวันนี้นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับเรื่องอากาศก่อนแล้วกันนะครับที่ขอนแก่นเป็นยังไงบ้างอากาศเดี๋ยวนะผมลืมเปิดตอนนี้ก็พ็อกเก็ต Wi-Fi นะครับนี่ก็หาเจอเมื่อคืนนี้โทรศัพท์เจอแล้วนะครับอยู่บ้านนะครับเจอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วอยู่บ้านนะครับนี่เป็นโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับในกระเป๋านะครับตอนนี้ก็กำลังรอสัญญาณ Wi-Fi อยู่นะครับรายการนี้อยากให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่

0: มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในขณะนี้นะครับโอเคครับตอนนี้อากาศครับขอนแก่น27องศากรุงเทพ27อุบล27อุดร26นะครับองศาเซลเซียสน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เป็นยังไงบ้างนะครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ก็ 50% ของความจุอ่างนะล่าสุดวันนี้ 50% ของความจุอ่างครับก็ท่านผู้บริการศิลปวัฒนธรรมขอนแก่นก็มาทำบุญด้วยนะครับก็โอเคน้ำ 50% ของความจุอ่างเมื่อวานน้ำไหลเข้า 31,940,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ปล่อยออกไป1,100,000ลูกบาศก์เมตรครับนี่ก็ปล่อยน้อยไปก็ดีเหมือนกันครับเพื่อเก็บน้ำไว้แล้วตอนนี้นะครับน้ำก็คงจะไม่มีแล้วในช่วงต่อไปนี้นะครับอากาศเริ่มหนาวมาแล้วนี่ก็คือระดับน้ำล่าสุดเขื่อนสิรินธรน้ำปกติน้ำพุงก็ปกติเขื่อนห้วยกลุ่มน้ำมากอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องที่ล่าสุดที่นำมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับเอาเรื่องของในหลวงครับคนไทยน้ำตาไหลความห่วงใยจากในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกบอกว่าตอนนี้ก็ทางกองทัพบกนะครับได้สนองนะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่1นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ก็ได้กำชับให้ทุกฝ่ายได้เร่งระดมในความช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรถนนหนทางนะครับเรื่องของข่าวต่อมาครับเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นท่านที่ไปแล้วก็ไม่ต้องนะครับแต่ท่านที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับท่านจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจนะครับโดยแจ้งนะครับผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th นะครับและก็ทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงอำเภอถึงนายทะเบียนท้องถิ่นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4ตุลาคมนะถ้าท่านไม่แจ้งท่านจะเสียสิทธิ์อื่นๆมากมายจะจำกัดสิทธิ์ในการเลือกครั้งต่อไปทั้งเลือกส.ส.ส.ถ.ส.วอร์ต่างๆเหล่านี้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปเข้าชื่อร้องให้มีถอดถอนสมาชิกก็ไม่ได้จะไปดำรงตำแหน่งเลขารองเลขาต่างๆของผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่ได้นะและที่สำคัญเมื่อท่านไปเลือกตั้งแล้วต้องติดตามพฤติกรรมและการกระทำของนายกอบจ.คนใหม่ด้วยซึ่งก็เป็นคุณเก่านี่แหละว่าเขาทำตามที่หาเสียงไว้ไหมว่าเขาทุจริตคอร์รัปชันไหมหรือเขาทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมืองไหมนี่ครับไม่ใช่ไปลงคะแนนแล้วก็หายไปเลยไม่ใช่นะการเมืองครับก็ต้องติดตามข่าวต่อมาครับเทศบาลเมืองศิลาที่แถวบ้านผมนี่แหละได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายระดับประเทศพร้อมได้รับรางวัล 400,000 บาทจากการประกาศผลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณนี้ก็จัดโดยคณะกรรมการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองศิลาครับขอนแก่นเรานี่ครับมีเทศบาลเมืองเยอะเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ท่านรับทราบทั้งเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดหรือว่าเทศบาลเมืองเมืองเก่าที่อยู่ในนี้นะครับก็มีเยอะนอกเหนือจากเทศบาลนครขอนแก่นแล้วนะครับเอาขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอดุลอิงแก้วจากโรงเรียนชุมแพพิทยาคมครับอดุลอิงแก้วม มาเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนขามแก่นนครครับก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่ใหญ่มาตรฐานนะครับสำหรับพระอารามหลวงเป็นข้อมูลไว้ก่อนที่จะสัมภาษณ์ท่านนะครับพระอารามหลวงในภาคอีสานของเรานี่มี34วัดนี่แหละนะครับมี34วัดบางแห่งก็บอกว่า43มี34นะครับฉะนั้น34วัดนี้นะครับพระอารามหลวงชั้นเอกมี1วัดแค่นั้นเองนะครับในภาคอีสานพระอารามหลวงชั้นเอกคือพระวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมเพียงแห่งเดียวในภาคอีสานนะครับพระอารามหลวงชั้นโท2วัดคือพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองสกลนครและวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่เป็นพระอารามหลวงชั้นโทที่หนองคายนะครับสำหรับพระอารามหลวงชั้นตรี31วัดนะครับก็โคราชมี5วัดนะครับแล้วก็เอาผมจะเอาข้ามไปเลยขอนแก่นของเรามี3วัดครับมี3วัดที่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับมีวัดหนองแวงอำเภอเมืองเป็นชนิดสามัญเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุแก่นนครนะครับวัดหนึ่งวัดศรีจันทร์ครับเป็นชนิดสามัญอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็ที่วัดธาตุนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก็เป็นพระอารามหลวงนะครับที่ชั้นตรีนะครับนอกนั้นก็มีที่อุบล3วัดนะครับมี101 3วัดศรีสะเกษ2วัดนะครับแล้วก็อุดร2วัดโอเคนะครับให้ท่านได้เข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องของวัดอามีข่าวต่อไปครับเรื่องของการมอบทุนการศึกษาที่ทางเราชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ส่วนกลางจะมามอบและขอประสานทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ให้ช่วยร่วมสมทบด้วยในการที่จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับซึ่งก็เสื้อนี่แหละครับที่ผมใส่อยู่นี้แหละนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้คุณจำมาหรือยังถ้าพร้อมมาเลยนะมาเลยมาเราช่วยประชาสัมพันธ์เราถือโอกาสที่เจ้าวาดท่านไม่อยู่มาก่อนมาเดี๋ยวนะโอเคนะโดยทางชมรมส่วนกลางนะครับยังไม่เห็นนะนี่คุณปูนะครับไปเชียงใหม่ไหมเน
1: ี่ยไปค
0: ่
1: ะ
0: ไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คุณปูคนขยันนะครับจะไปเชียงใหม่ด้วยไปส่งคุณการ
1: ค่ะ
0: ส่งสิริ
1: ส่งสิริค่ะใช่ค่ะ
0: จะไปวันไหนนะ
1: อ๋อออกเดินทางวันที่2ค่ะ
0: อ๋อรถยนต์นะ
1: ค่ะค่ะใช่
0: ตอนแรกพี่ควาจะไปรถยนต์แต่ดูแล้วเปลี่ยนใจมันนั่งนาน
1: นั่งนานค่ะแต่อันนี้ก็ถือโอกาสล่องเหนือเที่ยวเหนือนะเจ้าฝากเนื้อฝากตัวของชาวเหนือด้วยนะเจ้า
0: โอเคเอาทักทายท่านที่ทักทายมาก่อนก็แล้วกัน8นาฬิกา27นาทีครับดร.อำนาจติดตามคุณสุรศักดิ์นาคประการสวัสดีครับติดตามทุกวันเสียงดังฟังชัดครับฉากข้างหลังสวยดีครับนี่เปลี่ยนฉากครับว่าจะซื้อ
1: เดินตามหาฉากนี่แหละค่ะเดินตามหาฉากว่าฉากตรงนี้มันอยู่ตรงไหน
0: ท่านแรกว่าจะไปด้านหน้า
1: ด้านหน้า
0: ที่มีเช้าเพียเมืองแพน
1: ค่ะค่ะ
0: นะครับแต่ว่าไม่สะดวกกลัวฝนตกแดดออกด้วยคุณวลัยพรพัฒนสอนบอกว่าสัญญาณขาดหายเมื่อกี้นะเมื่อกี้ขาดหายไปขอบคุณมากครับวันใจตุ้ยด้วงชมที่บ้านหนองยาขาวนกนะครับขอบคุณครับวันใจตุ้ยด้วงคุณอัฏฐจินดาอินทรทัศน์นี่เก่ากึกจากเชียงใหม่แล้วสวัสดีท่านอาจารย์ชิบดีนะครับผมเคยเป็นอาจารย์สอนเขาตอนผมไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่มหาวิทยาลัยบูรพา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณแจมมาเราต้องนี่ครับ
1: โอ
0: ้ไปอีกเราวันนี้ อยู่ในวัด
1: อยู่ในวัด
2: อยู่ในวัดธาตุ
0: ครับอยู่ในวัดธาตุเน
1: า
0: ะ
1: ตามหา
2: ตามหาจุดไอ้นี่แหละค่ะภาพวาดเนี่ยนี่เสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ทีนี้พอให้เห็นตรงนี้อ๋อของท่านเจ้าคุณก็เลยเดินมาใช่ค่ะ
0: คุณแจ่มในฐานะของผู้จัดทำเสื้อ
2: เ
0: รา อีกซี่ถ้าเสื้อที่ท่านเห็นอยู่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ข้างหลังข้างหลังเป็นไงคุณครู
2: ข้างหลัง
0: เห็นซี
1: ่สวยงามค่ะเพียดีขึ้นอีกนิดเด
0: ีย
1: ว
0: ยื
1: นขึ้นอีกนิดโอเคได้ค่ะโอเคได้ค่ะสวยงามนะคะใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วก็มีด้านข้างด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ด้านข้างมีแถบ
0: ด้านข้าง
1: ใช่แถบด้านข้าง
0: ด้านข้าง
1: สามารถที่จะยังสั่งได้นะคะเราจะออเดอร
0: ์ตอนนี้มีไซส์อะไรบ้าง
1: ไซส์ SS SS ในเล็กสุด
2: ค่ะเริ่มต้นที่หน้าอก36ค่ะแล้วก็ S S 38 M M
0: คุณพี่ใส่เบอร์อะไรนี
1: ่ XL
2: XL
1: XL ใช่ค่ะก็36 38 40 42 44 46สูงสุดก็จะเป็น4 XL
2: ค่ะ
1: นะคะแต่ที่สั่งมายังไม่มีใครถึง4 XL แค่3 XL นะคะเรารับออเดอร
0: ์ครับ
1: เรื่อยๆค่ะ
0: ทางนี้ก็รับได้เน
1: า
0: ะ
1: รับได้ค่ะในรายการท่านอธิบดีธีรพง
0: ศ
1: ์ก็รับได้นะคะแล้วเราจะแจ้งเลขบัญชีคือเราไม่ได้มีทุนเยอะที่จะแบบว่าผลิตเสื้อมาแบบเยอะอันนี้เราจะสั่งผลิตตามออเดอร์ที่เขาสั่ง
2: ค่ะตัวละ280
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าให้ส่งถึงบ้านถ้าให้ส่งถึงบ้านก็บวกอีกเล็กน้อยก็เป็น310บาท
2: ขอค่าส่ง30บาท
1: ค่ะขอค่าส่ง30บาทนะคะค่ะ
0: ถ้าเชียงใหม่ต้องการก็ไม่ได้สิเนาะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ส่งให้ค่ะ
0: หมายถึงถ้าได้วันนี้ตอนที่เราไป
1: อ
0: ๋
1: อไม่ได้
0: ต้องสั่งก่อน
1: ต้องสั่ง
2: ใช่ใช
0: ่แล้วก็จะใส่เสื้อแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปที่ชื่อใหม่
1: ที
0: ่
1: สามที่สามเนาะที
0: ่สามซักใช่ไหมต้องซักอีกใช่ไหม
1: แล้วแต่ซักหรือไม่ซัก
0: คุณประกาศสิทธิ์มาแล้วเนี่ยเอฟซีแล้วมีคุณวันชัยเดนาชัดเฉลิมหัตถกรรม
1: สั่งเสื้อหรือยัง
0: สั่งเสื้อ
1: สั่งเสื้อหน่อย
0: พี่ต้องสั่งเสื้อหรือยังสั่งเสื้อหน่อยนี่ตอนแรกพี่คิดว่าถ้ามีอยู่จะเอาไปเชียงใหม่เลย
1: มีอยู
0: ่มีใช่ไหม
1: มี
0: ถ้าเสียเราก็ไปโฆษณาเลย
2: ขายได้เงินสดเลยใช่ไหมรับเงินสด
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ค่าส่งเลย
1: ไม่มีค่าส่ง
0: บอกเขาบอกว่าไม่มีค่าส่งมีบางส่วนเรามาบางส่วนเนาะดีครับดีโอเคคุณวลัยพรคุณเล็กนะครับติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าไปรับที่ไหนที่ขอนแก่นเนี่ยเราประสานกันยังไงดี
1: สวทขอนแก่นก็ได้ค่ะมันเป็นทางเ
0: รือ ริมบึงแก่นนครเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะค่ะ
0: ก็นัดหมายกันใช่ไหม
1: ค่ะด้วยส่งผิดพลาดในเมืองขอนแก่นนี่สองคนนี้ค่ะเป็นตะเวนส่งกันแล้วค่ะ
0: เงือก
1: บ
0: ริการ
1: ไม่ค่ะคนมันจ
0: ิ
1: ตอาสา
0: จ
1: ิ
0: ตอาสา
1: จิตอาสาใช่
2: ก็คือกดติ้งต่องแล้วมีปีใครอยู่ก็เฟี้ยงเลย
1: โยนโยนโยน
2: เหมือนเทอรี่
1: ใช่ค่ะเราทำมาแล้วค่ะ
0: ละครนะ
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะ
2: รู้สึกออกคลิปไปแบบออดไม่มีละครคนชอบมากไอเดียบันเจิดได้ยินทั้งหมู่บ้าน
1: จะสำหรับท่านที่สั่งนะคะตอนนี้ก็ที่สั่งผ่านรายการอะไรนะคะ
0: เก็บข่าว
1: มาคุยนะคะก็ตอนนี้สั่งผลิตแล้วนะคะคงไม่กี่วันค่ะได้เสื้อมาแล้วเราก็จะรีบจัดส่งให้แต่ละท่านนะคะค่ะพี่เล็กวลัยพรนะคะกำลังรับชมอันนี้ FC ตัวยงเลยเนาะติดตามทุกวันเลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวเมืองเลยค่อยแวะไปทักทายนะคะคุณประภาดาบัวนาคอันนี้ก็ FC ประจำนะคะค่ะมีท่านใดอีกไหมคะ

0: 500บาทนะคะเราจะจัดกิจกรรมวันที่20ตุลาคมนะคะ2569ที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกก็คือมอบทุนการศึกษาให้ลูกๆหลานๆแล้วแหละนะลูกๆหลานๆนะคะทุนละ500บาทนะคะค่ะแล้วก็จะไปมอบที่กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ก็ยอดรวมน่าจะ 50,000 กว่าบาทมั้งค่ะค่ะนะคะค่ะ
1: โอเคนะนี่การประชาสัมพันธ์เสื้อเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยว
0: สั่งผ่านคุณธิดารัตน์ก็ได้นะคะเผื่อใครมีไลน์กับคุณธิดารัตน์เพราะว่าทางนี้มีหน้าที่รับออเดอร์แล้วก็การเงินก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเราจะแบ่งหน้าที่กันนะคะไม่ได้การโอนเงินก็โอนเข้าชมรม
2: ค่ะ
0: บัญชีชมรมใช่บัญชีชมรมไม่ได้เป็นบ
1: ั
0: ญช
1: ี
0: ส่วนต
1: ั
0: วอ๋ออยากยืนโชว์เสื้อโอ้โชว์เสื้อ
2: หันหลังค่ะ
0: หันหลังด้วยค่ะวันนี้นุ่งกางเกงหล่อมาก
2: ข้างหลังนะคะก็จะมีตัวย่อ
0: ตัวย่อ PRD
2: ค่ะ
0: ภาษาจีนนะคะ
2: ค่ะเสื้อของเราจะพิเศษก็มีลาย
0: ด้าน
2: ลายแล้วก็ลายผ้านี้จะเป็นลายขอนะคะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นลายขออ
0: ๋อคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินบอกว่าผมสั่งแล้วจ่ายเงินแล้วไปรับที่บ้านท่านอธิบดีธีรพงษ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเสื้อเสร็จก็จะแจ้งให้ทุกท่านนะ
2: คะ
0: ได้ไปรับเสื้อ
2: แล้วทีนี้ของ
0: เสื้อค่ะใช่ค่ะ
2: เสื้อของเราจะมีลูกเล่นนะคะก็คือจะสีนะคะที่
0: เราไล่สีไล่สี
2: ที่เห็นตามในภาพเนี่ยเราจะไล่สีจากอ่อนแล้วก็เข้มนะคะแล้วก็แขนเนี่ยแขนเราก
0: ็จะไล่
2: ค่ะไล่มาจนถึงปลายแขนก็จะเป็นสีเหลือง
0: แล้วก็ในตัวเสื้อตัวเสื้อมันเหมือนเป็นลายคอ
2: ลายคอ
0: ตัวเอสนะคะเป็นตัวเอสก็คือเป็นพิมพ์ลายนะคะเป็นลายสวยงาม
2: ค่ะพี่แจ่มเดี๋ยวบอกที่ไปที่มาว่าสีทำไมถึงต้องเป็นสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วมีที่ไปที่มาสีม่วง
0: ก็คือ1เป็นสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นสีกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะสีพนางจักพระราชินีเนาะสมเด็จพระราชินีแล้วก็เรามี
2: สีเหลือง
0: ก็คือในหลวงว
2: ัน
0: จ
2: ัน
0: ทร์นะคะวันจันทร์อันนี้วันเสาร์เนาะสีม่วงนะคะเรามีนัยยะอยู่นะคะค่ะ
1: โอเคอ่ะตอนนี้จะเป็นข่าว
0: ค่ะ
2: เป็นข่าว
0: ถ่ายรูป
1: นะ
0: อ๋อถ่ายรูปค
1: ่
0: ะ
1: ถ่ายรูป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีข่าวต่อมาท่านผู้ฟังครับสพฐสั่งไล่ออก3ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวดเดียวเส้นผมทุจริตใช้รถหลวงส่วนตัวจัดอบรมทิพย์คือเบิกเงินแต่ว่าไม่จัดอบรม
0: ครับ
1: อยู่ชัยภูมิอยู่ปราจีนอยู่พัทลุงนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวนะครับรถราชการนะครับมันจะมีรถส่วนตัวคือตั้งแต่รองอธิบดีขึ้นไปนะถ้าผู้อำนวยการสำนักหรืออะไรต่างๆนี้เป็นรถส่วนกลางไม่ใช่รถส่วนตัวนะครับฉะนั้นบางคนก็เข้าใจว่าเป็นรถส่วนตัวไม่ใช่นะครับอันนี้ขอให้ท่านได้เข้าใจน
0: ี่
1: ขออบรมทิพย์นะครับอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรเบิกจ่ายเงินนะครับเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ว่าไม่อบรมประมาณนี้นะครับน่าดีนะถ้ามันนั่งฟังคุณประกาศสิทธิ์มานั่งถ่ายรูปด้วย
3: ค
2: ุ
3: ณธ
2: ิ
3: ดาด้วย
2: คุณธิดาเอฟซีตัวยงมาก
1: โอเคนะ
4: จำให้ผมเป็นที่ปรึกษาจำทำเองผมเข้า
1: เสียงโอเคนะชาวบ้านร้องเรียนโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตึกพุทธนาครชั้น4ห่วยมากพูดไม่เพราะว่างั้นคนใส่แว่นผิวดำๆว่างั้นคนไข้หนาวไปร้องเรียนก็บอกว่าเป็นปกติต้องให้รอแฟนตายก่อนหรือจึงจะไปดูว่างั้นนะครับโอเคนะก็ต้องดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหนาวต้องถ่ายรูปนะครับหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วจับที่ให้หลวงพ่อแล้วโอเคนะพอดีละผมก็พูดข่าวไปได้นิดหนึ่งละ
5: ได้เลย
1: ครับตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อแล้วเหลือหลวงพ่อแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะผมไปใกล้ๆนิดนึง
5: อ้าวทอ

0: เอิญไงกว่าท่านเขียนกว่าฟ้าก็ไม่เป็นท่านเขียนไง
1: แสดงว่าชาติก่อนกับบุญที่นั่น
2: เป
0: ็นท่านเ
1: ขียนที่สาม
0: ดู
1: ได้กี่
0: จ
1: ัง
0: หวะ
1: แปดแปดเท่าไหร่จะถวายก็ได้นะเออน้ำมันถวายเลยก
0: ็
1: ได
0: ้มาช่วยบริหารเวลา
1: ใช่
0: เดี๋ยวสักครู่โทษเราจะมา
1: เหรอ
0: เสร็จแล้วก็จะกลับไปประชุมร่วมนั่นเลยจะเข้าเป็นเพื่อนท่านด้วยท่านสงฆ์ลาวมามจรอนัดประชุมเก้าโมง
1: ครับนั่นแหละครับก็อาจารย์ก็ทำกิจเยอะเลย
0: ไม่เป็นไรเอาเริ่มเลย
1: เอาไหมจะถวายก่อนนะ
0: ถวายไหมเพราะก็เป็นท่านเขียนไงเพราะกรรมก็เป็นท่านเขียน
1: ความรักพุทธศาสนาคนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญ
0: แ
1: สดงว่าก็เหตุบุญชาติก่อน
0: บุญเพียกตาบุญญาตา
1: เน
0: าะเคยทำบุญร่วมกันในการก่อน
1: ครับ
0: เพื่อคูณกันในปัจจุบัน
1: ครับ
0: เป็นบุญเป็นกุศลเจริญนะกลับมาเป็นท่านเขียนไงนี่นะสาธุอันนี้จะมอบให้ท่านเขียนนั่นแหละแสดงความยินดีนะ
1: เป็นพระยังก็พระ
0: ห
1: ล
0: ักอยู่นั่นอาชีพดีเครื่องก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็พระรับรูปพิเศษนั่นเนี่ย
1: ครับ
0: สาธุ
1: รูปพิเศษโอเค
0: เดินทางวันไหน
2: เดินทางวันที่สอง
1: ผมก็จะไปนะอาจารย์ผมสิไปส่ง
2: เสียงตกใจไปที่โดมทําไม
1: ตอนแรกผมก็สิไปรถยนต์บัดนี้พวกนวดแขนไทยบอกโอ้มันไก่พูดมัน
0: เมื่อยก็ต้องไปเครื่อง
1: นั่นก็เลยไปเครื่องเมื่อคืนนี
0: ้
1: ตกลงจองเครื่องเรียบร้อยแล้ว
0: ขอโทษ
1: อ้าวไปท่าน ท่าน
0: จังหวัดเดี๋ยวไปลงน้องก็บอกที่มาครับ
2: รู้จักกันค่ะเป็นน้องกัน
0: ใส่แ
2: ม
0: สใส่แมสไปรับง
1: านอาบน้ำบุญกับอาจารย์พ่อมเน
0: า
1: ะให้ผมเป็นผมโดยท่านผู้ชม
0: มันแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง
1: อ
0: ันนี้เสียบอกยังเนี่ย
1: อาบันนี้อาจารย์เสียบอกยังเอ๋อแล้วแต่เรื่องพลับเรื่องพลับ
0: กำลังมาเรื่องพลับเน
1: า
0: ะ
1: สีก็ยังวิหารมีอย่างเน
0: า
1: ะ
0: ก็ขออนุโมทนา
1: ครับจับไปเลย
0: ในกุศลศรัทธาจริยาปฏิบัติวันนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พันธีรพงษ์โสดาสีมาส่งลูกสาวคนเก่งท่านเขต
1: น้อง
0: น้องสาวคนเก่งส่งน้องสาวคนเก่งไปเป็นอะไรนะตำแหน่งอะไรนะ
2: ผ
0: ู้อำนวยการสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะเชียงใหม่ก็คือวิทยุโทรทัศน์เนาะ
2: ค่ะนะคุมดูแลทั้งหมด
0: ดูแลทั้งหมดเลย
1: 8
0: นะ8จังหวัด
2: ภาคเหนือตอนน
0: ั้นโอ้แต่สำนักงานตั้งอยู่ที่เชียงใหม
2: ่เ
0: ออสิได้พยายามก็ได
2: ้
0: นะ
1: มีผมว่าสิพยายาม
0: นะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่ไหนก็บำเพ็ญประโยชน์เป็นหิตานุหิตปตประโยชน์ต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเขตก็แล้วกันเรียกว่าท่านเขตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยเป็นอธิบดีในอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอธิบดีผมว่ามีด้วย
0: นะก็ขออนุโมทนาเมื่อวานนี้ไปตรวจวัดวัดเจดีย์ชัยมงคลวัดที่ผาน้ำย้อยเพิ่นคณะสงฆ์มีนโยบายก็คือวัดบันดาลใจหรือวัดประชารัฐสร้างสุขวัดบันดาลใจที่เป็นต้นแบบแต่ละจังหวัดเขาจะให้มีจังหวัดละหนึ่งวัดนะมีเกณฑ์ในการพิจารณาวัดที่เป็นต้นแบบเนี่ยสามเกณฑ์ใหญ
1: ่
0: ๆหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่สะอาดงดงามเหมือนวัดธาตุเราเนี่ยนะสองเป็นพื้นที่ทางสังคมสร้างวัดแล้วเนี่ยต้องมีคนมาใช้มีญาติโยมมีคนมาใช้มีส่วนงานราชการภาครัฐเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดไม่ใช่สร้างวัดใหญ่โตแต่ว่ามีเฉพาะหลวงพ่อเจ้าวาดกับหมากับนกพิราบอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องให้เป็นพื้นที่ทางสังคมเหมือนโบราณเนี่ยสร้างวัดให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยจะสร้างวัดประจำพระองค์เพื่อให้คนมาบำเพ็ญบุญเป็นศูนย์รวม3 ต้องวัดต้องเป็นพื้นที่ทางจิตใจและปัญญานะต้องครบวงจรถึงจะถือว่าเป็นวัดต้นแบบได
1: ้วัดนี้ชื่อวัดอะไรอยู่ที่ไหนครับ
0: วัดที่ไปที่เมื่อวานเนี่ยไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่เจดีย์ชัยมงคลก็คือวัดผาน้ำย้อยใกล้ๆกันติดวัดกับผาน้ำย้อยเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ของหลวงปู่ศรีมหาวิโลนะหลวงปู่ศรีมหาวิโลในภาคอีสานเนี่ยจะมาจะไปดูก็คือแต่ละจังหวัดทั้งหมดมีที่หมดในหนตะวันออกเขาเลย24จังหวัดนะแต่ละ24จังหวัดท่านก็จะมีวัดจังหวัดละ1วัดเพื่อให้เป็นวัดบันดาลใจแล้วก็ขณะเดียวกันทางสสส.ทางกรมอนามัยทางสาธารณสุขก็จะไปประเมินเขาเรียกว่าวัดส่งเสริมสุขภาพไปในตัวด้วยเพราะว่าสภาพแวดล้อมทางจิตใจปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ถือว่าโครงการวัดประชารัฐวัดก็คือวัดในพุทธศาสนาประชาก็คือประชาชนรัฐก็คือภาครัฐเอกชนให้มารวมกันดูแลวัดให้ถือว่าวัดในพระศาสนาเป็นสมบัติของบริษัท4เป็นสมบัติของพระภิกษุสามเณรเป็นสมบัติของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีปัญหาอะไรในพระศาสนาเนี่ยก็ให้เรานึกถึงว่าวัดไม่ใช่ของสมบัติของพระแต่ให้เป็นสมบัติของบุญบริษัท4ด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกับคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมก็จะไปดูเรื่อยๆใน24จังหวัดเพื่อให้เป็นขยายจากวัดกอวัดขอยามากขึ้นเรื่อยๆให้เป็นวัดบันดาลใจให้เป็นวัดต้นแบบอันนี้ก็เป็นข่าวคราวประชาสัมพันธ์เพื่อให้ญาติโยมได้อนุโมทนาบุญด้วยกันข่าวที่2วันนี้เนี่ยคณะสงฆ์จากสปป.ลาวองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งชาติลาวนะอพส.ชื่อย่อโดยท่านอาจารย์ใหญ่พวงประเสริฐพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากสปป.ลาวจะเดินทางมาแล้วแหละมาพักที่มจลองในเมื่อคืนนี้วันนี้ก็เลยเช้านี่ก็ไปฉันพระทหารเป็นเพื่อนท่านก็9โมงครึ่งวันนี้จะประชุมที่มจลมีประเด็นในการประชุม 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาระหว่างมหาจุฬาคณะสงฆ์ลาวร่วมกับมหาจุฬาและคณะสงฆ์ฝั่งไทยเราเผยแผ่พุทธศาสนาที่เรียกว่าลุ่มน้ำโขงนะไปยังแผงต่างๆประเด็นที่2ก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านการศึกษาเพราะว่ามีพระเนนจากเมืองลาวเนี่ยมาเรียนที่มจลเราประมาณสัก60-70ลูกที่เรียนที่ขอนแก่นเลยนะมาจากแขวงต่างๆนะทีนี้ก็จะนัดคุยกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันต่อไปว่าจะส่งพระเนนมาเรียนที่มจลให้มากขึ้นเรียนจบไปแล้วไปไหนก็กลับไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่เมืองลาวนะ
1: ประเทศอื่นด้วยไหมคร
0: ับที่มาเรียนกับเราเนี่ยมีเวียดนามกับกัมพูชาแต่ที่ส่วนกลางเนี่ยมีมาเกือบ50กว่าประเทศที่วังน้อยอ่ะนะแต่ที่ของเราเนี่ยมี 2-3 ประเทศในลุ่มน้ำโขงนี่ก็คือประเด็นแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะพูดคุยกันในแง่ของการเผยแพร่การศึกษาเป็นหลักแล้วท่านก็จะขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมพุทธศาสนาในเมืองลาวด้านการศึกษาบาลีนักธรรมพระธรรมแผนกสามัญศึกษาอันนี้ก็คือเรื่องที่หารือกันในเช้าวันนี้นะในเช้าวันนี้ก็ถือว่า
1: วิหารพระลักษมณ์เหรอครับ
0: ท่านประเด็นสุดท้ายที่จะแก้งข่าวญาติโยมเป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวบุญต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อสร้างพระวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคโนดหลวงพ่อพระลับมาตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วมุงหลังคาเรียบร้อยยกช่อฟ้าเรียบร้อยเหลืออีก1ช่อฟ้ามีทั้งหมด4ช่อฟ้าก็ใช้เงินในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ15ล้านนะตอนนี้ก็สร้างไปเรื่อยๆนะสร้างไปเรื่อยๆโดยที่เป้าประสงค์ก็คือต้องการให้ประชาชนทั่วไทยประชาชนทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวเชิงศาสนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากราบมาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดขอนแก่นคือพระศรีสัตนาคณหุดหรือหลวงพ่อพุทธพลับก็ถ้าเมื่อสร้างเสร็จก็จะอัญเชิญหลวงพ่อพลับปรุงกิงลงประดิษฐานนะเพื่อให้ญาติโยมได้ไปในมาที่ไหนมาไหนเพราะว่าหลวงพ่อพลับพระคู่บ้านคู่เมืองสร้างเมืองขอนแก่น มีเมืองขอนแก่นเพราะมีหลวงพ่อพระศรีสัตนาคันหดคือเจ้าเมืองขอนแก่นมาสร้างเมืองขอนแก่นที่บึงบอนนะท้าวสักหรือเพียงเมืองแพนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก
1: ็มีอนุสาวรีย์ของท่านกับ
0: มีอนุสาวรีย์กับเจ้าจอมกับลูกสาวเจ้าจอมคำแว่นอยู่ที่วัดท่าพระรามหลวงมาเออมันต้องไปลาเจ้าเมืองนะเวลาเจ้าจอมนะเจ้าจอมคำแว่นกับเจ้าเมืองนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมบำเพ็ญบุญร่วมสร้างพระวิหารพระศรีสัตนาคหนุดวิหาร500ปีเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาโดยทั่วถึงกันนะขออนุโมทนาสาธุ
1: ก็อาจารย์มีภารกิจเยอะก็จะขอเวลาท่านเพียงเท่านี้แล้วผมจะสรุปข่าว
0: เออได้ทุกหมองเนาะข้าวเนี
1: ่
0: ย
1: ไปทั่วไปที่จะไปออกที่เชียงใหม่ว่าไงเน
0: ี่ย
1: ไปพอดีแบบไปเที่ยวหลายหมองที่ไปอยู่อยากไปเที่ยวโอเคครับ
0: โอเค
1: ครับก็อาจารย์มีภารกิจไปคนก็ได้
0: ไอ้นี่เพราะเธอไปรอทูตลาววันทูตลาวสิเป็นทูตลาวจะมา
1: สมัยนี้บ่อือแล้วฉะนั้นผมก็บอกข่าวต่อเด้อ
0: เออได้มาถ่ายรูปได้มั้ย
1: เออเอา
0: ให้รูปร่วมเลย
1: ท่านผู้ฟังครับท่านพระราชพัฒนบัณฑิตนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นะครับก็ได้พูดถึงภารกิจต่างๆแล้วก็การจะดำเนินการต่างๆให้ท่านได้รับทราบนะครับแล้วพอสมควรเอาละตอนนี้ 8:50 นครับท่านกำลังทำการเก็บข่าวมาคุยสัญจรมาที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
0: หลวงพ่อพระรับองค์กินเลย
1: พอมาแล้วอุ้มมาแล้วหลวงพ่อ
0: ได้กลับเดินทาง
1: หลวงพ่อเดี๋ยวเอาดูซิหลวงพ่อพระรับองค์กินที่ไหน
3: ญาติโยมร่วมทำบุญร่วมทาน
1: ญาติโยมมีองค์กินนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นเห็นนะถ่ายรูปอยู่
4: ก็ที่พวกได้เขียนเราไม่ต้อง
1: แมนบอยจัดได้ยุนบอยอาจารย์เอออาจารย์คิดว่าจัดได้ผมก็จัดได้เนาะผมส่งข้าวให้อาจารย์ซุ้มมือที่เมื่อเช้าเนี่ยก็ส่ง
4: ส่งกันแล้วทำบัตรพอดี
1: ปีสี่กว่า
4: เนื้อกันแล้วทำบัตรด้วยตอนส่งข้าว
1: เลยเพราะว่าสิมาหนีเด
5: ้
1: สิมาหนี
4: ปีสี่ส่งข้าวเ
1: หรอไหมญาติบอกอ่าน
6: ปลูกเสกอันนี้เป็นบริษัทหลักร่วมใน
5: การซื้อ
6: ันนี้เป็นทางที่ทำจากสัตว์ปลูกเสกที่
4: โอ้โหนี่รถจักรยานแล้วที่จะกว่าไปเลยแล้วมือเศร้าแล้วก็ต้องเข้าไปปีซีกับธรรมะเข้ามาจะเศร้าแท้ใช่ไห
1: ม
4: ก็เลยส่งลูกลงพอได้บวชกลับไปแห่งเรื่องมือเศร้าเลย
1: คร
4: ับ
5: สรุปข่าว
1: โอเคตอนนี้ก็จะสรุปข่าวต่อเนาะตอนนี้ก็มีข่าวต่างคุณประกาศสิทธิ์ก็มาร่วมนะครับในการจ
4: ั
1: ดรายการนี้ด้วยน
6: ะครับคุยกับดร.ส้มท่านนะที่จะเป็นพระราช
4: แม่แล้วมาหา
6: อาจารย์ร่วมไว้ที่เป็น
4: เออแ
1: ม่นี่ข่าวต่อไปนะครับก็เรื่องของน้ำท่ว
4: ม
1: ข่าวพร้อมครับข่าวพร้อมต่อมาเรื่องของที่ละครหรือภาพยนตร์แนวใหม่ที่เขาเรียกว่าภาพยนตร์แนวตั้งครับคือมาแสดงแล้วก็คนสนใจมีตอนที่หนึ่งพอตอนที่สองกดชมก็เป็นมิจฉาชีพ
6: ค
1: ือเข้าทางเขา
6: วันนี้
1: เดี๋ยวมีหลายอย่างมาถ่ายครับเรื่องราวน่าสนใจระหว่างหนุ่มสาวระหว่างผู้จัดการอะไรต่างๆวันนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวปลอมนะหนังสั้นนะครับเพื่อให้คนกดลิงก์แล้วก็ถ้ากดลิงก์เงินหายหมดนะมีลูกกี่คนผู้ครองชื่ออะไรรู้หมดบ้านอยู่ไหนรู้หมดฉะนั้นมิจฉาชีพประวังไว้บางทีประมาณในรูปแบบของวิทยาศาสตร์รูปแบบของประวัติศาสตร์รูปแบบของการกินการอยู่สุขภาพอนามัยรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้
7: นะครับเอาหน้าคนเชื่อถือมาพูดแล้วก็ให้เราพดไปดูประมาณนี้ท่านผู้ฟังครับมันก็เป็นสื่อส่วนหนึ่งนะครับที่เราคงจะต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของมิจฉาชีพนะครับพวกนี้ก็ทำเนียนนะครับซึ่งก็บางทีก็ผิดกฎในกฎนั่นนะครับก็ระมัดระวังไว้ข่าวต่อมากับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วบอกว่าการมีรหัสบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับก็ถือว่าสามารถทำได้ว่างั้นครับไม่มีปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญแม้จะสืบค้นข้อมูลย้อนหลังกลับได้แต่ก็มีมาตรการป้องกันรัดกุมสรุปแล้วถูกไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนะครับนี่ก็เรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับ
8: แต่เป็นบุญนี่แหละมันมีรัวนะครับรัวเลย
7: ข่าวต่อมาครับก
8: ็วัดพลเราที่มันสั่ง
7: เรื่องของประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลโดยหันไปเล่นเชื่อถือการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจากเพจเอกชนที่สื่อสารได้เข้าใจง่ายกว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับเรื่องน้ำท่วมล้มเหลวในการสื่อสารวิกฤตการสื่อสารของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของลมฟ้าอากาศเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละนะครับเป็นส่วนที่นะครับประชาชนขาดความเชื่อถือฉะนั้นก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใต้การกำกับดูแลของชัยชนกชิดชอบก็เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้การอุตุนิยมวิทยาการใช้ถ้อยคำการให้กระชับนะครับให้เข้าใจง่ายนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูนะครับดีปากว่าไร
8: เมื่อคืนก็ประสบกับวงคมเลยจิตร้องไปเลย
7: บุกขึ้นเร็วโอเคเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพก็มีสสของพรรคส้มเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ33คนนั่นน่ะนะครับอาจารย
8: ์แล้วพรรคส้มก็ช่วยอยู่เป็นช่วยอยู่เป็นแจกของอยู่
7: หรือ
8: แล
7: ้ว
2: แจกของ
7: เอาแจกบ้างอ้างว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติยังยังยังสดอยู
8: ่ท่านรัฐมนตรี
7: ครับ
8: ท้ายข่าวทุกครั้งเลยต้องประชาสัมพันธ์ให้คนมาไหว้หลวงพ่อพระรับทุกครั้งเป็นบุญบอกข่าวบุญทุกครั้ง
7: ที่
8: ให้มา
7: คาด
8: เนื้อให้มากราบหลวงพ่อพระรับมากราบที่วัดธาตุพระรามหลวง
7: ครับ
8: แต่มาไหว้พระเจ้าใหญ่สมปรารถนาภายในพระอุโบสถ
7: ครับข่าวต่อมาครับกองทัพอากาศลุยสั่งช่วยเหลือขนกำลังคนจากกองบิน41เชียงใหม่และกองบิน46พิษณุโลกเข้ามาช่วยเหลือนะครับนั่นก็การช่วยเหลือของกองทัพอากาศนะครับสำหรับเสียงด่าประชาชนแถวแฟลตคลองจังนั้นนะครับข่าวท่านนายกไม่ไปก็ด่าพอนายกไปก็ด่าจึงสรุปว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่นายกแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวคนด่าเองเป็นอย่างขยันเนาะอาสามาช่วยเหลือเขานะครับฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเอามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะของสภากาชาดไทยนี่ของจริงครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยการสแกน QR code e-donation ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคารครับซึ่งก็จะลดหย่อนภาษีด้วยนะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งป่ายามยากสภากาชาติไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับสาขานานาเหนือธนาคารกรุงไทยสาขานานาเหนือเลขทะเบียนเลขที่004ตัวแล้วก็601284 04ตัวแล้วก็601284นะของสภากาชาติไทยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับที่ผู้ประสงค์จะขอใบเสร็จนะครับก็บอกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมข่าวต่อไปครับสภาเกษตรกรไทย77จังหวัดประกาศจุดยืนค้านในเรื่องของการที่จะให้กับ UPOV 1991 ที่มาเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไปปลูกเองของเกษตรกรกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายในอนาคตว่างั้นครับคือจะเก็บพันธุ์ข้าวไปไม่ได้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของกันพูดใหม่นะครับเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไทยเราจะต้องรู้ทันตอนนี้เรื่องของการประชุม IMF World Bank Group นะครับก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งที่2จากที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจท่านคงจะทราบนะครับก็โอเคตอนนี้เราก็จะจัดประชุมนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความประทับใจนะครับให้ชาวโลกได้เห็นการประชุมเศรษฐกิจโลกข่าวกีฬาครับพลิกฟ้าเหรียญเลยนะวิ่งตัด4คูณ100กันเมื่อวานนี้เข้าที่4ปรากฏว่าก็ไม่ได้เหรียญปรากฏว่าฟาวคนเข้าที่3ฟาวเลยตัดสินที่4ขึ้นมาแทนนะครับภูริพลบุญสอนที่วิ่งด้วยก็เราก็ได้เหรียญทองแดงในการวิ่งนี้นะครับนี่ก็พลวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนะครับก็ผลการแข่งขันนะครับก็เป็นดังนี้วันนี้วอลเลย์บอลชายนะ8โมงช่อง36นะครับไทยพบกับคีร์กีสถานตะกร้อทีมเดียวชายรอบชิงชนะเลิศวันนี้8โมงครึ่งกำลังแข่งอยู่นี้นะครับก็ช่องไทยรัฐมวยสากลหญิงวันนี้11นาฬิกาแล้วก็แบดมินตันชายเดียวรอบชิงชนะเลิศบ่ายสองครึ่งรอบกรีธากระโดดค้ำชายและวิ่งผลัด4คูณ100ทีมผสมรอบชิงชนะเลิศวันนี้ชิงชนะเลิศกันนะครับก็ติดตามชมนะครับเอาเป็นข่าวหมดเวลาพอดีครับขอบคุณคุณสุทธิวันเมฆสุวรรณวันนี้ระบบเสียงเบากว่าเมื่อวานครับกูเวียง
9: ครับเดี๋ยวคุณกระจก
7: จะจบแล้วตอนนี้ครับครับสุวิทย์รับสายติดตามรับชมนะครับแล้วก็คุณประสมสุขเล็กสงวนเงินนะครับโอเคเราก็กราบหลวงพ่อลาหลวงพ่อนะครับมานั่งลาหลวงพ่อพอนั่งได้พอนั่งได
9: ้นั่งได้สดอยู่ด้วยอาจารย
7: ์ได้สดอยู่แฮนด์บอลได้สดเนาะวิทยุก็คงจะพอแล้วบ้าง
9: ใช่ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของอาจารย์
7: เฟซบุ๊กตอนนี้เฟซบุ๊ก
10: ประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
11: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่ากดอย่าโอน
11: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
11: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
14: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำรถประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขาดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายเบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
15: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
16: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
3: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbpc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

หญิงสาวชาวนาจากนิยมมารยาทสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งกับผมอนันต์ธงชัยครับเช่นเคยนำเพลงลูกทุ่งสาระดีๆมาฝากเป็นประจำในช่วงเวลาดีครับ9โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์วันอังคารขอขอบคุณครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการของเราเยอะแยะทั่วทั้งไทยครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆครับท่านที่โทรเข้าสู่รายการปีใหม่ที่จะถึงนี้เราก็มีของวันแจกสำหรับท่านที่เป็นแฟนเพลงเหมือนเดิมนะครับก็ต้องพูดคุยบอกกันไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวบอกโอ้ยฮอดมือแจกเลยค่อยบอกไม่ได้นะเราบอกกันล่วงหน้าแล้วนะครับจะแจกอะไรครับแจกวิทยุครับเหมือนเดิมวิทยุทรานซิสเตอร์นี่แหละใช้ระบบได้ทั้งเสียบพันธุ์ไร้เสียบเพลง YouTube เหล่านี้เป็นสินค้าที่เขามีขายทั่วไปแต่ต้องไปซื้อมาให้แฟนเพลงเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแฟนเพลงที่ติดตามนะไม่เกี่ยวกับบรรณาธิการนะฮะในส่วนตัวว่าส่วนตัววันนี้ครับก็เป็นวันที่9แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสิ้นสุดแห่งการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับผู้มีอายุ60ปีบริบูรณ์ครับรายชื่อข้าราชการระดับผู้บริหารและฝ่ายปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณคือวันพรุ่งนี้ครับนายแก่ท่านขจรเกียรติรัฐพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายคารมคำพิทูลปลัดจังหวัดขอนแก่นครับหรือผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับแม่ก็เห็นผลงานทั้งแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีผลงานเด่นที่สุดครับนับตั้งแต่ในหลายรอบปีที่ผ่านมาทั้ง3ท่านเป็นบุคคลที่มีพี่น้องประชาชนให้ความเคารพรักและไปไหนมาไหนเนี่ยแม่ถือได้ว่าเหมือนกับพ่อพระมาโปรดครับโดยเฉพาะท่านขจรเกียรติรัฐพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแม้ท่านมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดขอนแก่นเวลาสั้นๆเพียง1ปีท่านได้ประกอบคุณงามความดีให้แก่จังหวัดขอนแก่นมากมายนะครับไม่ต้องไปสาธยายว่าอะไรบ้างเยอะแยะอีกท่านนี้ครับนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเคยเป็นปลัดอำเภอเคยเป็นนายอำเภอครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหลายอำเภอนะฮะท่านเก่งมากครับท่านพันเทพเสาโกศลติดดินครับมีพี่น้องคุณพ่อคุณแม่วันอาทิตย์ที่แล้วเจอท่านนี่อ้อไปแต่งงานตะเหมืองคือจังผูกแขนได้ผูกแขนเต็มข้อมือแท้นั่นโอ้โหเขาเลี้ยงเกษียณเพื่อท่านว่าครับนั่นคือนายพันเทพเสาโกศลครับท่านก่อเกษียณอายุราชการครับอ้าวท่านคารมคำพิทูลนี่ก็เป็นอดีตนายอำเภอหลายพื้นที่หลายอำเภอเหมือนกันจะเป็นใครที่มารับตำแหน่งต่อไปแทนจากทั้ง3ท่านนี้คอยติดตามก็แล้วกันเราในช่วงวันเกษียณอายุราชการเราก็ต้องพูดถึงเรื่องราวของเกษียณถ้าพูดถึงเรื่องอื่นก็โอ้ยบ่ทันสมัยแท้พระว่าว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังครับหมายเลขโทรศัพท์0850064400เรายินดีครับเปิดเพลงก่อนค่อยฟังค่อยโทรมานะฮะ

สุชาติเทียนทองไม่ค่อยได้เปิดเลยวันสุดท้ายครับสุชาติเทียนทองนี่มีเพลงดังๆหลายเพลงครับแว่นวิเศษเล่าจ๋าธรณีกันแสงบ้านนาของเราปัดใต้วิปโยคอย่างเงี้ยวิวาอาไลวิวาอาดูนฮักกันบ่ได้ดอกฮักฮักกันบ่ได้ดอกวันหลังค่อยฟังนะวันนี้ผ่านไปแล้ววันสุดท้ายนะแล้วคุณปองปีดานี้ก็มีหลายเพลงครับสาวฝั่งโขงปองปองอนุงเทพีเชียงใหม่ตามน้องต้อยนะกุหลาบเมียงจันทร์โอ้เพลงที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือสาวฝั่งโขงแฟนๆชื่นชอบก็โทรมาก็แล้วกันนะจองเอาไว้จองอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้าคอยฟังแฟนเพลงที่อำเภอห้วยเม็กกาฬสินธุ์เนี่ยรู้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นแฟนเพลงประจำซะแล้วล่ะท่านนี้มีอะไรดีบอกมานะที่กาฬสินธุ์เขาจัดงานอะไรก็บอกมาเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่29กันยายน2569ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างนี้ครับเอาสักทีเดียวเดี๋ยวจะเยอะไปงานประเพณีซันตาโตซันทนตานะต่อประตักนะประเพณีซันทนตาบูชาหลักเมืองและงานกาชาติอำเภอขุขันประจำปี2569สถานที่จัดงานบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีหรือตากระจะอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานตำนานความศรัทธาพิธีบูชาหลักเมืองและพิธีกรรมเซนตนตาประเพณีเส้นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรในอีสานใต้รวมไปถึงขบวนแห่กล้วยแสนหวีอันเป็นเอกลักษณ์โดยงานจะเริ่มจัดขึ้นวันที่29กันยายนไปถึงวันที่11ตุลาคม2569 13 วัน 13 คืนว่างไปกันนะครับ

ยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับงานเพลงสาวกลางน้ำใสยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนี้เช่นกันครับเป็นนักร้องที่เสียงดีเป็นนักร้องที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาเต็มปอดเลยเต็มที่นะครับฟังแล้วมีความสุขครับคุณผู้ฟังครับท่านสนใจในเรื่องราวของเพลงครับฟังกันตรงนี้เหาะๆกันไปบ้างแย่กันไปบ้างฟังกันไปบ้างเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่เป็นทางการอะไรมากมายเราเน้นเรื่องความบันเทิงครับอ้าววันนี้วันที่29กันยายนตรงกับวันหัวใจโลกวันหัวใจโลกเนี่ยกำหนดขึ้นโดยสหพันธ์สมาพันธ์หัวใจโลกเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้คนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพหัวใจป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรโลกครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนี้ท่านไปในพื้นที่ชุมชนตำบลหมู่บ้านต่างๆท่านจะเห็นคนเป็นอัมพฤกษ์เห็นกันแบบหาดูง่ายเลยก็สาเหตุก็คือการสูบฉีดของหัวใจนำเลือดไปสู่ร่างกายไม่เพียงพอเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรคหัวใจจากโรคหัวใจบางคนในหัวใจเต้นพริ้วหัวใจเต้นผิดจังหวะครับก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้ครับต้องทานยา

เอาท่านมีอาการหน้ามืดตาลายท่านมีอาการวูบท่านมีอาการชาตามปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าหรือขาซีกใดซีกหนึ่งหรือท่านมีปัญหาการเต้นหัวใจเต้นแรงนะฮะเห็นสาวๆเต้นแรงไม่เกี่ยวกันนะขับรถไปดีๆหน้ามืดอย่างเงี้ยหรือนั่งอยู่ดีๆก็หน้ามืดอย่างเงี้ยท่านต้องไปขอแนะนำครับโรงพยาบาลต่างๆประจำจังหวัดและที่เป็นเฉพาะโรคเฉพาะทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์หน้ามหาวิทยาลัยหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะแถวๆนี้แหละก็คุณหมอนี่โอ้โหอย่าห่วงเลยนะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญดูแลนะครับฟังกันดีๆครับเพลงที่สนุกสนุกแล้วอย่าลืมแนะนำมาด้วยครับเรายินดีที่จะรับใช้ด้านเสียงเพลงเพลงเก่าๆหาฟังยากฟังกันตรงนี้ครับ

ภัยนะครับแทบจะลืมกันซะแล้วนะกรองท่านนี้นะฮะงานเพลงที่เด่นๆก็คือรักที่เท่าไหร่ไม่เสียใจไปจนได้แม่มันยกร่อง 3-4 งานเพลงเนี้ยเราจะสลับสับเปลี่ยนมาเปิดกันเป็นประจำละไม่เพียงใดเพียงหนึ่งเดี๋ยวผู้ขาดเพียงใดเพียงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยอีหยังกระดกกระเดียดจะเปิดแต่เพลงเก่าๆไม่ใช่หรอกครับอันไหนคนชอบอันไหนคนขอมาเยอะเราก็เปิดเพลงแล้วฮะสาวงามลูกทุ่งจากมีศักดิ์นครัตน์นะหลายคนไม่รู้จักหรอกนักร้องท่านนี้ครับโอ้โหเขาถ่ายทอดรมเพลงลูกทุ่งจริงๆนะท่านลองฟังดีๆสิเขาชมสาวงามลูกทุ่งนะฮะอังช่วงนี้เป็นช่วงที่มีงานแข่งเรือหลายพื้นที่นะครับครับเราก็ประชาสัมพันธ์เป็นระดับไปแล้วนะครับในอาทิตย์ที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงงานแข่งเรือที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะภาคอีสานนะครับมีแม่น้ำทรายสำคัญได้แก่แม่น้ำโขงแม่น้ำนูนนะครับในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยคือในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีขึ้นชื่อหลายจังหวัดตัวอย่างสนามแข่งขันเรือยาวประจำปี2569ที่โดดเด่นในภูมิภาคคือจังหวัดนครราชสีมางานเทศกาลเที่ยวพิมายการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสถานที่คือสนามแข่งเรือริมลำน้ำจักรราชอำเภอพิมายกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ถึง15พฤศจิกายนจัดร่วมกับงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 14-15 พฤศจิกายนนอกจากนี้ครับก็มีงานแข่งเรือกันที่จังหวัดอุบลราชธานีหลายสนามด้วยกันนับตั้งแต่งานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสนามตำบลหนองกินเพนสถานที่คือลำน้ำนูนอำเภอวารินชำราบกำหนดการในกลางเดือนกันยายนทุกปีครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อวันที่14นั่นเองโอ้ลืมนะท่านในอำเภอเปียยังไงก็สื่อสารมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเสร็จงานแล้วก็โทรมาโอ้โหครับจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ก็แข่งเรือยาวประเพณีสนามอำเภอกำมะลาไสเป็นอีกหนึ่งสนามใหญ่ในกลุ่มศึกเรือยาวไทยลีกที่มีเรือชื่อดังเข้าร่วมแข่งขันกันคึกคักทุกปีก่อนในช่วงนี้ผ่านไปบึงการนี้เขาโอ้โหประเพณีแข่งเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานลำน้ำโขงนะครับอำเภอบึงการเพิ่งไปบึงการมางานเขาเสร็จก่อนนะครับก็จัดขึ้นในช่วงนี้ทุกปีเราก็ประชาสัมพันธ์เป็นระยะกันไปนะฮะแต่เราก็เก็บมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละสนามนั้นคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพากย์เรือแข่งขันเรือยาวเนี่ยไม่หายใจไม่รู้เขาพูดได้ยังไงเก่งจริงๆหายใจทางไหนไม่รู้นะอาจจะหายใจทางหูเพราะมีรูหูสองรูหรือหายใจทางปากน่าจะใช่แล้วปากก็พูดอยู่นะเก่งจริงๆอย่าลืมนะครับเดือนพฤศจิกายนแข่งเรือยาวที่พิมาย11-15พฤศจิกายนนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เราประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเอาไว้นะอยากจะให้ท่านไปเที่ยวกันครับที่จังหวัดนครราชสีมา13-14กันยายนนี่ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะของกำหนดการของลำน้ำมูลอำเภอวารินชำราบสำหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่มีความสนใจเรื่องงานประเพณีกิจกรรมของภาคเหนือเดี๋ยวอีกสักครู่ครับ

ุรพลสมบัติเจริญนะครับหัวอกจราจรแล้วหมั่นไส้นะฮะนักร้องหญิงเสียงดีครับชื่ออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่บอก คุณฟังครับภาคเหนือของไทยมีกิจกรรมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญตามฮีตเดือน12ของล้านนาเดือนเกียงโดยมีอะไรที่สำคัญตรงนี้ครับประเพณีออกพรรษาและตักบาตรเทโวในช่วงตรงกับวันออกพรรษาราวกลางเดือนตุลาคมนี้โดยพิธีตักบาตรเทโวเช่นวันที่11ตุลาคมครับประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่ลงมาจากดอยยอดเขาหรืออุโบสถเพื่อระลึกถึงพระพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งในภาคเหนือจะมีความงดงามของประเพณีท้องถิ่นและการประดับธงตุ้งตามวัดต่างๆประเพณีตานก๋วยสลักหรือสลักพัดนะครับสลักพัดในช่วงเดือนตุลาคมครับหรือเดือนเกียงทุกปีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวล้านนาในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยการนำเอาก๋วยหรือตะกร้าสารขนาดเล็กมาบรรจุใส่ของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้อาหารแห้งและผลไม้เพื่อถวายแด่พระสงฆ์อย่าลืมนะครับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติรับลมหนาวแห่งแรกในต้นหนาวนี้นะครับสถานที่คือบันไดบ้านป่าบงเปียงป่าบงเปียงและบ้านแม่กองการอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับก็การคมนาคมก็สะดวกนะฮะอย่าลืมแล้วอีกงานก็คือทุ่งดอกบัวตองแม่อำเภอขุนยมนะครับซึ่งอำเภอแม่ฮ่องสอนนั่นเองครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ดอกบัวตองเริ่มทยอยบานสะพรั่งไปเที่ยวกันครับทางภาคเหนือในห่วงระยะเวลาฟังรายการนี้ครับเราจะกำหนดให้ท่านฟังเป็นระยะเพื่อเป็นการส่งเสริมทุกภูมิภาคทั่วไทยเอาเป็นว่าวันนี้ครับอยากให้ท่านฟังเพลงให้จบสักสองงานเพลงขอถือโอกาสลาเพียงเท่านี้ก่อนนะสัปดาห์หน้าวันจันทร์วันอังคารพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขปราศจากทุกภัยโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีมาบิดเบียนขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์งานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าขันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกับพอใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ม99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่หน้าซากค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สิน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

การคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนนะครับรวมถึงสถาบันครอบครัวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วโลกให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองเด็กพอพูดถึงการดูแลคุ้มครองเด็กก็มักจะเกี่ยวพันไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับทุกประเทศในโลกให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเยาวชนแล้วก็สถาบันครอบครัวถึงขั้นที่ว่ามีการที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาสิทธิเด็กเมื่อประมาณปี2532ว่าจะต้องมีการจริงจังในการให้ความคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับความคุ้มครองคืออะไรนะครับก็จะมี4ข้อหลักก็คือ1สิทธิในการมีชีวิตรอดนะครับ2เมื่อชีมีชีวิตรอดแล้วเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้ถูกกระทําทารุณโหดร้ายไม่ต้องขายแรงงานไม่ต้องมีการกระทําอันไม่เหมาะสมในทางเพศนะครับรวมถึงการได้รับการศึกษาการดูแลตามสถานะของแต่ละคนนะครับพอมีสิทธิ์ในการชีวิตรอดและสิทธิ์ในการดูแลคุ้มครองแล้วเมื่อเขาโตมาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการดำเนินชีวิตของเขารวมถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆที่ผู้ใหญ่เขาทำนะครับพูดง่ายๆว่าเขาก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับและสุดท้ายนะครับสิทธิที่เขาจะได้รับก็คือการพัฒนาต่อยอดในชีวิตในร่างกายในทรัพย์สินในความเป็นอยู่ในการกระทำต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งเมื่อมีการล่วงละเมิดสิทธิเด็กหรือเยาวชนรวมถึงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครดีนะครับสำนักงานการสืบสวนเล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ทุกสำนักงานอัยการภาคนะครับซึ่งแบ่งเป็น9ภาคให้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนะครับเมื่อแต่ละภาคตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วแต่ละภาคก็สั่งการให้แต่ละจังหวัดนะครับตั้งศูนย์สิทธิคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับทุกตำบลเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสิทธิเด็กการทำร้ายเด็กก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อัยการคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวในแต่ละตำบลในแต่ละจังหวัดของท่านได้เลยครับ

สำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับการตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่เกิดขึ้นที่ต้องรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนะต่อเจ้าหนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องเข้าชำระหนี้แทนตัวลูกหนี้ชั้นต้นนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดนะคะหากกลับกันถ้าตัวเจ้าหนี้เองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเลยตัวเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันเกินกว่า60วันตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตัวเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันอ่ะไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิ์เก็บไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิ์เก็บให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิ์เกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

หน้าตาอาจสิบอลมุ่นแต่ถ้าได้หักคุณบ่มีมือลดลง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรงทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

เอ็มก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีนะคะต้อนรับทุกท่านคุณผู้ชมฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยค่ะร่วมใจลดอุบัติเหตุนะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะวันนี้ชมสดเช่นเคยเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้วันอังคารนะ29กันยายน2569นะคะแรม3ค่ำเดือน10ปีมาเมียค่ะทักทายค่ะแฟนคลับนะคะที่ติดตามคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะ AM 621กิโลเฮิรตซ์กันด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศนะเมื่อเช้าช่วงเช้ามืดนะคะเมฆขาวโพลนเลยแล้วก็มีละอองหมอกเลยนะคุณฟังค่ะละอองหมอกขาวโพลนเหมือนฝนจะไปหนาวจะมาแน่นอนนะเป็นเรื่องจริงแล้วแหละสภาพอากาศแบบนี้ที่ทุกท่านต้องพึงระวังนะคะกับสุขภาพนะคะโดยฉันเองก็ภูมิแพ้นะคะจากเนาะเรื่องของฝนละอองนะหรือไม่ก็อากาศหนาวจัดเย็นจัดเหล่านี้นะคะแต่ไม่ได้เป็นหอบหืดไม่ได้อะไรร้ายแรงแต่ท่านใดมีอาการหอบหืดหรือมีโรคประจำตัวระบบหายใจนะก็อย่าลืมนะว่าพบคุณหมอแล้วก็ทานยานะอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะรวมไปถึงรับประทานอาหารนะคะให้ตรงเวลานี่สำคัญนะคะแต่โดยรวมผู้คนส่วนใหญ่ก็จะแพ้อากาศแล้วแหละนะคะละอองฝอยละอองหมอกแต่เมื่อเช้านี่เป็นบรรยากาศสวยงามนะคะตั้งแต่ประมาณ7นาฬิกาแถวท่าสารานะคะหมู่บ้านท่าสารามอำเภอมัญจาคีรีก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าละอองหมอกนี่หมอกปกคลุมเริ่มเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วแหละว่าหนาวจะมาแน่ๆนะคะแต่มาดูสภาพอากาศกันก่อนเพื่อไม่เป็นการเดาผิดเดาถูกนะเดี๋ยวจะมาต้มมาแกงกันหรือไม่นี่มีแซวด้วยนะมาดูสภาพอากาศจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้อีสานตอนบนคุณฟังยังคงมีนะคะหมอกปกคลุมนี่ช่วงเช้ามืดเลยนะคะต้องเปิดไฟแหละและที่สำคัญช่วงนี้ไฟตัดหมอกนะสำหรับคนที่ใช้ยวดยานพาหนะนะคะต้องระวังกับการขับขี่นะเพราะแบบมองแทบไม่เห็นจริงๆนะบอกเลยนะว่าเมื่อเช้านี้หลายท่านขับรถผ่านนะคะไม่ใช่เฉพาะแถวมัญจาคีรีด้วยนะคะแถวเขื่อนอุบลรัตน์หลายพื้นที่บอกโอ้โหเมื่อเช้านี้ละอองหมอกนะคะสวยงามค่ะก็วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมินะคะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะเก็บน้ำไว้ใช้ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งคุณฟังเพราะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันค่ะได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนะคะจะไปทางนู่นพม่านู่นแหละนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะเสื้อผ้าสีสันก็คงจะไม่ฉูดฉาดมากหรอกเพราะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเรายังอยู่ในช่วงของถวายความอาลัยให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจริงก็เริ่มที่จะใส่สวมใส่สีโทนที่คลุมเกี่ยวกับ ความไว้อะไรนะคะไม่จะเป็นสีดำสีเทานะคะสีชมพูอ่อนๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะสีกลีบบัวอ่อนๆเนาะที่บางท่านอาจจะบอกว่าสีดำก็ไม่ค่อยมีอาจจะเป็นสีโทนเทาโทนสีอ่อนนะคะหรือพี่ก็ติดโบเนี่ยนะคะริบบิ้นนะคะเป็นริบบิ้นไม่ใช่โบสิริบบิ้นนะคะเพื่อความถวายอะไรให้กับพระองค์ท่านนะคุณฟังแต่ว่าที่บ้านเรานะคะคือเห็นใจเนาะหลังจากที่น้ำลดก็ต้องมีการเยียวยาหมู่บ้านพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครที่ภาคกลางนะคะที่ภาคเหนือแต่ว่าคนเมืองกรุงนี่บอกเลยว่าตั้งแต่ในช่วงประมาณปี54เนาะแล้วก็มี69นี่แหละนะคะที่ท่วมหนักอ่วมอรทัยที่สุดเลยว่าอย่างนั้นก็คงต้องปัดกวาดบ้านเรือนกันไปนะเสียหายข้าวของต่างๆก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเร็วนะบางครั้งก็คือติดตามข่าวและก็เชื่อมั่นนะคะในส่วนที่ทางผู้นำเนาะนะคะบอกว่าเอาอยู่เงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าคือในส่วนหนึ่งนะอาจจะทำให้ประชาชนได้สบายใจนะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทนะคุณฟังคะอ่ะติดตามข่าวสารนั่นแหละดีที่สุดแล้วก็สภาพอากาศคือเราเห็นแล้วแหละว่าฝนจะมาจริงๆนะคะแต่ความเชื่อแบบปากต่อปากแบบอุ๊ยไม่ตกหรอกเงี้ยเป็นไปได้อย่างไรจะไม่ตกครึ้มขนาดนี้นี่เราต้องเอะใจไว้ก่อนอย่างน้อยก็คือเราปลอดภัยไม่จะเป็นพวกสายไฟสับสวิชนะคะหรือว่าสับคัตเอาลงเงี้ยนะคะอาจจะมีสายไฟระยงระยางนะห้อยอยู่บางทีช็อตได้นะถ้าเกิดเราอาจจะเผลอเรอหรือไม่ทันระวังนะคุณฟังในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือฝนลดลงแต่ยังคงมีนะคะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนค่ะแล้วก็ที่ขอนแก่นย้ำกันอีกครั้งมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะอาจจะน้อยกว่าร้อยละ30แต่ก็คือยังครึ้มๆแบบนี้แหละสลับกันกับแดดนะคะแดดเป็นช่วงๆนะวันนี้อุณหภูมิที่ขอนแก่นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุด23องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เช็คสภาพรถจากการที่แบบโอ้ยนะลุยมาเยอะนะคะลุยน้ำฝนคึกขนองมาตั้งแต่2อาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าฝ่าฝนมาแล้วก็ใต้ท้องรถเป็นอย่างไรเสียงผิดปกติหรือไม่นะคะจะมีสัญญาณเซ็นเซอร์หรือไม่ก็มีสัญญาณแปลกๆนะคะเราจะต้องศึกษาเมนูหรือว่าคู่มือนะว่าที่เป็นสัญญาณบนหน้าปัดรถเราอะนะเราจะไม่เคยเห็นนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะคู่มือรถหรือแมนนวลนี่คือเป็นสิ่งที่จะบอกเราได้ว่ารถของเราต้องการอะไรหรือว่าให้ท่านนะคะได้เข้าตรวจเช็คสภาพนะจะได้ปลอดภัยนะคะนี่ก็ห่วงใยจริงๆเลยสำหรับทุกท่านเลยนะคะการขับขี่การเดินทางในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้รายการที่เน้นการขับขี่ขับรถใช้ถนนปลอดภัยไว้ก่อนภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.ส.วท.ขอนแก่นผอ.อาชิริยามังธานีนะคะส่วนเดี๋ยววันนี้ค่ะก็ยังคงสลับกันไปเนาะกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะฟังในช่วงนี้แหละนะตอนนี้คือฝนไม่ตกนะที่ขอนแก่นเองก็มีแดดสลับกันนะวันนี้รู้สึกว่าจะมีแดดแสงระเรื่อออกมานะให้เราได้ทำความสะอาดได้ตากสภาพเครื่องนุ่งห่มนะคะแต่บ้านไหนมีทั้งเครื่องอบผ้านี่ก็สบายฉ่ำเลยนะคะแต่ก็ดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะช่วงหน้าเนาะขับขี่ปลอดภัยมีอะไรกันบ้างที่เราไม่ควรละเลยค่ะ

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณผู้ฟังค่ะนี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุนะคะอ่ะเราดูแลแล้วนะคะเพจมาแล้วเป็นปกติเป็นปัจจุบันแล้วนะคะอ่ะเจอกันแล้วนะคะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นี่สวัสดีทักทายคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะที่บอกว่าเมื่อวานนี้คือจัดสดนะคะแต่ว่าสตรีมแล้วมันไม่ขึ้นนะอาจจะคนละเพจนะแต่วันนี้เพจจริงเนี่ยตัวจริงก็เสียงจริงก็อยู่ที่นี่แหละสทขอนแก่นในช่วงนี้นะคะ 11:23 นาทีคุณฟังนี่ใครที่เดินทางขับขี่ขับรถนะต้องระวังกันด้วยแหละรวมไปถึงท่านที่บอกว่าปีนี้เกษียณอายุราชการแล้วนะแต่ก็ไม่ห่วงสำหรับเรื่องของการขับขี่นะเพราะผมสะดวกสบายจริงๆไม่ได้ขับด้วยนะแต่เป็นคนที่แบบว่าให้ลูกหลานนะคะให้ลูกหลานพาไปชิลว่าอย่างนั้นค่ะที่สุดจริงๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับท่านใดค่ะที่ต้องปีนี้นะได้พักผ่อนแล้วนะคะแต่อย่าลืมเติมเต็มกำลังใจเป็นกำลังใจนะคะติดตามชมที่นี่สทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารรายการต่างๆกันด้วยคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะคะสวัสดีนะคะพี่คะก็แฟนคลับทักทายงานเพลงกันเข้ามาด้วยแหละนะคะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากนะอากาศดีมากเลยแต่ว่านะแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะบางท่านนะก็บอกโอ้ว่าอยู่ทุ่งนาค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะระวังเรื่องของฮิสโตรกด้วยนะโรคลมแดดนะคะที่มาแบบปุ๊บปั๊บเลยนะในช่วงนี้ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะเรื่องของขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะเราจะย้ำกันตรงนี้เลยโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะแต่ว่าสำคัญอันดับแรกก็ต้องเรื่องของใบอนุญาตนะใบอนุญาตขับขี่ขับรถคุณผู้ฟังคะอันดับแรกเลยขับขี่ที่ปลอดภัยนะอย่างไรนะคะขับไม่เร็วไม่ขับเร็วนะคะเช็คสภาพก่อนนะสภาพรถสภาพอากาศสภาพคนประกอบกันนะคะถ้าคือเริ่มต้นจากการที่เรามีสติดื่มไม่ขับตรงนี้ก็ถือว่าเราปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะปลอดภัยที่สุดแล้วนอกจากมีของขลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเต็มๆกำลังใจนะให้พลังท่านทางใจนะคะหรือจะมี พระเกจิดังนี่ก็ถือว่าความสิริมงคลก็เกิดขึ้นกับเราแล้วล่ะแต่เราจะต้องเลือกปฏิบัติด้วยตนเองด้วยนะคะคือไม่ขับเร็วไม่ประมาทนี่ส่วนหนึ่งและก็ดื่มไม่ขับนะก็จะปลอดภัยแน่นอนกันเลยทีเดียวและเวลาที่เห็นคนข้ามถนนหนทางทำอย่างไรข้ามถนนหนทางนะคะส่วนใหญ่นะก็จะแบบขับไปอย่างเดียวไม่ชะลอคุณฟังแล้วก็มีคุณฟังนะคะบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์นะคะจะข้ามถนนคือจอดหรือไม่ก็ชะลอให้ฉันหน่อย ทั้งทางที่อยู่ทางม้าลายนะนะคะตรงนี้ก็ชะลอแล้วกันนะคะอย่าขับเร็วค่ะถ้าเกิดว่าเห็นผู้คนข้ามถนนหนทางทางม้าลายเราจะต้องชะลอหยุดก่อนนะให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้าข้ามไปอย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวนะคะขับไปอย่างเดียวแล้วรอคอยให้แต่คนอื่นหลบเราหลบตนเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องมารยาทในการขับรถนะคะทำไมล่ะคะทำไมมารยาทเกี่ยวข้องอะไรกับความปลอดภัยก็แน่นอนนะคะตรงนี้สำคัญมากกันเลยทีเดียวนะมารยาทนี่แหละนะคะมารยาทที่ดีในการขับรถเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้ร่วมทางนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมก้าวร้าวบนท้องถนนนะคะไม่ตะโกนด่าแล้วก็ไม่ใช้สัญลักษณ์หรือไม่ใช้อะไรที่เป็นแบบอวัจนภาษาที่ค่อนข้างที่จะไม่สุภาพเหล่านี้นะคะนี่นะก็จะช่วยให้เรานะขับขี่อย่างมีมารยาทที่ดีและสังคมนี้ก็จะน่าอยู่มากขึ้นสวัสดีคุณพี่บรรชัยด้วยดวงติดตามครับชัดเจนครับขอฟังเพลงนะคะกอดครั้งสุดท้ายครับเปิดสนั่นลั่นทุ่งนี้คุณพิดาลั่นทุ่งนะคะ FC ที่สุดจริงๆนะคะแล้วก็ FC ทีมงานประยืนด้วยนะบอกว่าวันนี้ฟังกันเป็นประจำนะคะคุณจิรพรขอบพระคุณมากเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวสปอตเรื่องของพรบ.ใบขับขี่ขับรถด้วยเลื่อนล้อต่อภาษีกันแล้วหรือยังนะคะเราต้องเช็คตรงนี้ค่ะเป็นห่วงเป็นใยสำหรับทุกท่านสำหรับท่านที่บอกทะเบียนหล่นหายนะคะรีบไปดำเนินการแล้วก็ติดต่อที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่นั้นๆด้วยนะหรือที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้นะคะแล้วท่านก็จะได้อุ่นใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของเอกสารรถนะนี่ก็เป็นตัวบทกฎหมายที่สำคัญค่ะ
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือบัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

กับงานเพลงนี้นะคะเจ้าบ่าวหายนะคะก็มีหลังไม้นะเรียกว่าโทรแจ้งเลยนะคะบอกว่าเจ้าบ่าวหายนะคะเอ๊ะนะผู้ดำเนินรายการก็ตกใจในจริงงานเพลงเนี่ย FC ท่าพระนะคะแต่เสียงหนุ่มๆอยู่เลยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับท่านที่สูงอายุนะคะแต่เรารุ่นแบบวัยเก๋าวัยเพชรนะสำหรับหลายท่านเลยนะคะอย่างผู้ดำเนินรายการเองก็ถือว่ารุ่นแบบลูกหลานอีกทีนึงเนี่ยรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับหลายท่านที่ติดตามนะคะรายการข่าวสารคลื่นสวทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์บางท่านก็ถือว่าเป็นข้าราชการที่เกษียณไปแล้วนะคะก็ยังคงติดตามสวทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะบอกให้กำลังใจน้องนุ่งนะคะให้กำลังใจรุ่นหลานนี่นะขอบคุณกันด้วยกันแล้วกันค่ะขับขี่กับรถดีๆกันแล้วกันเพราะช่วงนี้นะคะฝนลดลงแต่ว่าคือยังคงมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะสภาพอากาศหรือว่าถนนลื่นแฉะได้นะคะหรือว่าบางจุดคือน้ำลดแล้วยังเป็นโคลนตมกันอยู่นะคะเอาละค่ะก็อย่างที่ว่ากันไปนะคะให้ทุกท่านมันตรวจเช็คสภาพรถนะคะเช็คสภาพรถคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะทำให้ตนเองนะอาจจะมีเหตุฉุกเฉินได้นะหรือไม่ก็อะไรไม่รู้เกี่ยวใต้ท้องรถเบรกไม่ได้เอาไม่อยู่นี่เสียหลักหรือไม่ก็ไม่ตั้งใจนะแต่ไปชนคันอื่นเขาอย่างเงี้ยนะคะประเภทไปแบบยิ่งไปจี้ท้ายคันอื่นนะยิ่งจะทำให้เสียหลักได้ง่ายนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพค่ะไหนลองมาทักทายกันหน่อยนะสำหรับหลายท่านที่เข้ามาติดตามบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณพี่เปิ้ลสวรรค์บางแดดสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณเปิ้ลวันนี้แดดมากเลยถ้าใครไม่มีธุระจำเป็นจริงๆห้ามเด็ดขาดวันนี้นะบอกขอเพลงหวานๆซึ้งๆขอให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขานะคะของคุณมนแคนแก่นคูนนะตัวฉันเองต้องขออภัยด้วยบางครั้งเสียงอาจจะขาดหายนะคะก็ด้วยนี่แหละค่ะภูมิแพ้นะคะต้องทานยาแก้แพ้นะคะน้ำมูกลงคอด้วยเนาะขออภัยจริงๆนะคะสวัสดีครับคุณจิรพลวันนี้มาต่อประบอครับต่อรถยนต์อีกวันครับที่สุดจริงๆคุณพี่อธิราชมายุทธระวาดนะคะรับฟังรายการนะคะไปด้วยกำลังเสร็จแล้วก็กลับบ้านค่ะแหมนะคะชัดเจนที่สุดเลยคุณพี่บนสวรรค์สวัสดีนะคะทักทายกันเข้ามาแซวกันด้วยนะคะสวยทุกวันค่ะนี่ขอบคุณนะคะเอาล่ะนะคะก็สวัสดีทักทายคุณปิสุโภไขนะคะขอฟังเพลงคนสุดท้ายของแม่ผ่องศรีครับเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็มีคุณพันพันด้วยจ้ะสวัสดีนะคะหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะคุณพันพันนะคุณพี่สมชายเดชธนีนี่แฟนคลับอีกท่านหนึ่งนะคะแถวเมืองพลนะสวัสดีทุกท่านเลยนะใครที่ยังไม่รายงานตัวเนี่ยแค่แอบส่องเฟซไม่ได้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยกันผู้ฟังเติมเต็มความสุขข่าวสารหันษาสลับกันไปกับงานเพลงกับเทคนิคการขับรถที่ปลอดภัยนะคะขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อให้ตัวทุกท่านเองนะคะได้หรือว่าไม่ประมาทเนาะในช่วงนี้นะคะก็จะมีน้ำมวลน้ำเนาะหลายจุดหลายพื้นที่นะคะอาจจะทำให้ไหลลงตามหมู่บ้านห้วยหนองคลองบึงต่างๆ

ท่านเดินเข้าหมู่บ้านไม่ได้เดินทางเข้าบ้านไม่ได้นะคะก็พึงระวังนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเส้นทางไกลนะหรือขึ้นเขาลงห้วยนะคะก็อันตรายเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวฝากทุกท่านไว้กันละกันค่ะโดยเฉพาะพวกลำน้ำชีต่างๆนะคะแล้วก็บ้านไหนที่อยู่ใกล้บ้านไหนที่อยู่ใกล้ลำห้วยนะคะก็เป็นห่วงนะในช่วงนี้คุณฟังต้องดูแลนะคะดูแลตนเองดูแลบ้านนะคะเอาใจเป็นกำลังใจเลยนะสำหรับท่านบอกว่าคือน้ำท่วมบ้านตอนนี้ทำความสะอาดแล้วก็ฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปด้วยนะคะเป็นห่วงผู้ดำเนินรายการจังเลยวันนี้ไม่สบายหรือเปล่าที่ว่าไปนะคะต้องทานยาแก้แพ้ไปแต่กำลังใจล้นหลามแบบนี้นะคะสู้เต็มที่นะถ้าแบบนะเอาที่สุดจริงๆนะคะคุณฟังรอเราอยู่เนาะกอดครั้งสุดท้ายนะคะของคุณเบิ้ลปทุมราชอาสยามทักทายเข้ามานะคะสำหรับ FC ตุยงอีกท่านนี้บ้านหนองหญ้าข้าวนกนะคะคุณพิดาลลั่นทุ่งนี่เองจัดให้เลยค่ะรวมไปถึงมอบให้ทุกๆท่านในช่วงนี้ค่ะ

โอ้โหที่สุดจริงๆเลยทีเดียวเชียวเนี่ยอย่าเพิ่งหลับกันนะคะหลายท่านก็บอกเข้ากับบรรยากาศนะตอนนี้นะคะฟังอยู่ที่บ้านนะขายของนะคะบางท่านก็ขายกาแฟอยู่ที่บ้านนะคะของจำรวยนะไม่ใช่ของจำอะไรเลยนะของจำรวยด้วยนะทำแบบเป็นของจำรวยนะเวลาที่อาจจะมีการมีงานต่างๆนะคะหรือบางท่านนะคะขายของอยู่ที่บ้านแบบประเภทเปิดร้านค้ามานานนะฟัง FM 99.50 MHz ค่ะงานเพลงก็บอกมีความสุขไปด้วยแล้วก็ได้สาระดีๆขอบคุณจริงๆเลยสวัสดีทักทายนะคะคุณท้องฟ้าสีครามสวัสดีค่ะรับฟังอยู่ขอนแก่นค่ะท่านนี้ก็ FC ตัวยงอีกท่านนึงนะคะก็เห็นเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวขอบคุณคุณท้องฟ้าสีครามนะคะแล้วก็คุณบนสวรรค์มังแดดจะปลายฝนต้นหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณเบิร์นเอฟซีสะท้อนขอนแก่นทุกๆท่านนะคะที่สุดจริงๆขอบคุณนะคะเอาล่ะนะก็วันนี้อย่างที่ว่ากันไปผู้ฟังคะถ้าเราไม่ดูแลตนเองไม่เช็คสภาพรถนะคะแล้วถ้าเกิดเรายังจะต้องเดินทางนี่คือเป็นเรื่องเลยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะแม้กระทั่งขับไม่ไกลนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดเรามีอาการไม่โอเคนะแล้วรถก็แบบนะยังไม่เช็คสภาพรถเลยนานมากแล้วนะแล้วก็มีสัญญาณหรือไม่ก็มีเสียงแปลกๆนะคะมาจากข้างในรถเราต้องเช็คแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนำรถไปตรวจสภาพกันได้แล้วนะคะในรอบปีนี่คือจะต้องตรวจเช็คกันแล้วนะคะบางท่านก็บอกว่าเช็คสภาพรถจากการที่ต้องไปนำเข้าตรอนะเพื่อจะไปชำระภาษีนะคะแต่ว่านั่นคืออาจจะยังไม่เพียงพอท่านต้องแบบไปดูแลเครื่องยนต์ไปล้างไปขัดอะไรหน่อยเนาะเปิดใต้ท้องรถนะคะอาจจะมีพวกเศษขยะเศษสวะหรือไม่ก็เศษกิ่งไม้ไปเกาะเกี่ยวอยู่ใต้ท้องรถนะคะเราไม่รู้แหละนะว่าเวลาที่เราขับไปรถของเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะคะไปต่อนะงานเพลงวันนี้มีคนแซวด้วยบอกวันนี้ทาหน้าทาตาแต่งหน้าสีแบบจืดๆจังเลยนะคะอยากจะให้ฉ่ำกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะคะตามคำเรียกร้องเลยนะจริงๆก็นะคะก็ถือว่าเพื่อความสุขของคุณผู้ฟังนะเราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนร่วมทางสำหรับคนที่ฟังในรถด้วยใครที่แอบส่องเฟซนะขอให้มีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยนะสุขภาพแข็งแรงอ่ะขอให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขานะคะงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูณพิเศษเลยสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามารวมไปถึงทุกท่านค่ะ

ก็เสียดายนะคะสำหรับหลายท่านนะที่บอกว่าไม่ทันแล้วนะคะของงานเพลงนะคะไม่เป็นไรนะคะมีวันพรุ่งนี้นะจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะกับดิฉันจิราพรมังคังนะคะดำเนินรายการค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะเสียดายนะหลายท่านบอกว่ามาช้าไปหน่อยขอบคุณล่วงหน้านะคะมีบางท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกว่าติดตามย้อนหลังที่สุดจริงๆนะคะเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคงจะไม่จบนะทักทายกันมานะคะแถวหนองเรือค่ะขอบพระคุณท่านเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกจังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำกลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะเวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออก ป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจินบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจินบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 นจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสธนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT1 หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรงทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555LINE @tappyfondue หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สิทธามาศรักษาพันธุ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลางนะครับสองอันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งเรื่องน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สทน.น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมคิดว่าในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นั ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02-149-5678นารุมนอุดมพรรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเ ื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กปข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กปข.หรือ LINE กปข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเพรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออาเมาะตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเพรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอร์เขตย่างกุ้งมันดาเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ช่วยชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิ อีควาโทเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่สามเนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0วันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-115-9และ15-8คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้

0: ทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
1: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับส่งไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
0: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจากหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจากในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหวีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม 21-13 และ 21-15 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด 25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสพารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0ตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซิยาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จ ขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จ

0: พร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรา จ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราผู้ที่การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412ต่อไปเป็นข่าวบริการต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 28 เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 4 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 38 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ จบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 777ฟรีทั่วไทย

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับ13:03 น.กับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับพบกันได้ทุกวันอังคารนะครับในคืนสวทจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 MHz นะครับแล้วก็ระบบทางFacebook นะครับสวทจังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง Facebook ของหมอสงวนนะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับติดตามก็ได้นะครับเป็นรายการสดนะครับทุกวันอังคารนะครับอังคารที่แล้วนะครับนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มสมุนไพรดูแลสุขภาพนะครับเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสัตว์พิษกัดต่อยแก้ปัญหาเรื่องการสร้างภูมินะครับภูมิต้านทานนะครับโดยเฉพาะช่วงของน้ำท่วมนะครับเฮาก็จะพบกับโรคแปลกๆโรคที่ควรต้องระมัดระวังนะครับนั่นก็คือโรคชีหนูนะครับก็ให้เกิดปัญหานะครับปวดหน้าแข้งปวดเนื้อปวดตัวอาจจะเป็นไข้หรืออาจจะมีอาการตาแดงนะครับหลังจากเข้าไปลุยน้ำนะครับอันนี้ก็ควรนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็หาวิธีการป้องกันนะครับป้องกันก็คือสั่งภูมิให้ร่างกายเฮาแข็งแรง นะครับการสร้างภูมิให้ร่างกายแข็งแรงก็มีหลายวิธีการนะครับวิธีการที่1ก็คือการออกกําลังกายนะครับนะตามสภาพร่างกายตามวัยนะครับตามอายุตามหุ่นตามการเจ็บไข้ได้ป่วยตามร่างกายเฮานี่แหละนะครับผู้ละคนเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงก็ออกกําลังกายได้ตามสภาพนะครับจะวิ่งจะเดินหรือจะเล่นกีฬาอย่างอื่นได้หมดนะครับแต่ว่าคันป่วยมีโรคประจําตัวนะครับเช่นปวดหัวเข่านะครับเช่นเจ็บหลังเจ็บเอวก็ออกกําลังกายแบบเบาๆนะครับอันนี้ก็วิธีการเฮ็ดให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงนะครับแต่ว่าคันลักของการแพทย์แผนไทยก็จะใส่กุมสมุนไพรนะครับทําให้ตับทำงานดีทำให้โลหิตนะครับไม่ร้อนนะครับทำให้นอนหลับดีนะครับทำให้ขับถ่ายดีนะครับแล้วก็กินข้าวแซ่บเจริญอาหารนะครับสิ่งสำคัญมันจะเฮ็ดให้ภูมิเข้าแข็งแรงนะครับเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้ดีแล้วก็ใช้กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับมีสูตรง่ายๆนะครับสูตรสมัยก่อนนี่จะมีอยู่หลายตัวนะครับลักๆก็จะเป็นบอระเพ็ดเม็ดข่อยถิงถ่อนตะโกนาแห้วหมูพริกไทยบางคนก็ใส่ดีปีบางคนก็ใส่มะขามเปียกบางคนก็ใส่น้ำผึ้งเพิ่มมันค่อนข้างที่จะหลายตัวด้วยกันนะครับหมอสงวนก็เลยย่อแบบง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือใส่แค่ประมาณ4ตัวลักนะครับพี่น้องทั้งสมุทรปราการนะครับเพิ่นก็มีสามีเป็นชาวสวีเดนนะครับเพิ่นก็ให้กินสูตรนี้ก็ดีขึ้นกันนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บกินแล้วก็นอนหลับดีกินแล้วก็ท่ายดีพี่น้องทั้งคนใต้ทั้งสงขลาก็ใส่สูตรนี้นะครับจากน้ำหนัก35 กิโลกินไปได้เดือนนึงกับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะมันกินข้าวแซ่บนะครับบางคนกินแล้วก็นอนหลับดีนอนหลับลึกบ่สะดุ้งเพราะสูตรยานี้บำรุงน้ำดีนะครับบำรุงตับน้ำบางคนทายยากสูตรอันนี้ก็ซ้อยทายดีฉะนั้นแล้วต้องเตรียมจดนะครับมีอยู่4ตัวนะครับตัวที่1ก็คือบอระเพ็ดบอระเพ็ดนี่กินได้ต่อเนื่องนะครับบ่มีผลข้างเคียงบ่มีผลกระทบเหมือนกับฟ้าทลายโจรเหมือนกับปลาไหลเผือกเหมือนกับหญ้าใต้ใบหรือกลุ่มยาที่มีรสขมอย่างอื่นเช่นกลุ่มสมุนไพรซุ่มขมๆน ะครับส้มควบคุมอย่างอื่นนี่มันจะมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นนั้นเช้าเวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้มแฮมนะพวกนี้ขมขมแก้ไขมีผลข้างเคียงกินต่อเนื่องบ่ได้มีสมุนไพรตัวเดียวคือบอระเพ็ดที่กินต่อเนื่องได้ทุกวันนะครับฉะนั้นแล้วมาเป็นตัวหลักเลยนะครับบอระเพ็ดสัดส่วนหรือปริมาณเสมอภาคหรือเท่ากันถ้ามาเท่ากันอาจจะ1ขีดหรือครึ่งขีดหรือ30กรัมได้หมดนะครับตัวหลักคือบอระเพ็ดตัวเสริมตัวรองก็คือมะเขือพวงหรือบักแข้งบักแข้งนี้ในงานวิจัยหลายงานวิจัยโดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ที่ไม่มีเสียงเลยนะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมโอเคลองเอาไม้ออกนะครับได้ยินไหมครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนะได้ยินเสียงยังครับนะโอเคนะครับมาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวนะครับเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงนะครับ1บอระเพ็ด2มะเขือพวงนะครับมะเขือพวงหรือบักแข้งนะครับตัวนี้มีงานวิจัยหลายงานวิจัยนะครับมะเขือพวงหรือบักแข้งนี่เฮ็ดให้หลอดเลือดนะครับหลอดเลือดมันจะมีกล้ามเนื้อหลอดเลือดนะครับผนังหลอดเลือดกล้ามเนื้อหลอดเลือดแข็งแรงนะครับอันนี้ดีมากๆนะนั่นก็คือบักแข้งนะครับนะบักแข้งโอเคนะครับนะครับตัวต่อมาตัวที่3นะครับตัวที่3นี่จะเป็นตัวขับลมนะครับขับปัสสาวะบำรุงธาตุนะครับนั่นก็คือแห้วหมูนะครับแห้วหมูหรือหัวหญ้าแห้วหมูนะครับหัวหญ้าแห้วหมูนะครับมันจะเป็นหัวดำๆข้างในออกเป็นขาวๆออกเฟื่อนๆออกขึ้นๆออกป้าๆซาๆนะครับนี่คือแห้วหมูนะครับ3ตัวแล้วตัวที่4นี่กระจายเลือดร่มนะครับเฮ็ดให้ทายน้ำนะครับนั่นก็คือมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกนะครับทักทายกันนะครับมะขามเปียกนะกินละทายฟอกโลหิตนะครับกระจายเลือดร่มนะครับเสียงมาหรือยังเสียงมาหรือยังนะครับพี่น้องทั้ง Facebook ไลฟ์บอกว่ามีเสียงนะครับสี่อย่างตำร่วมกันตำให้แหลกละเอียดวิธีการทำก็ตำแห้วหมูก่อนให้มันแหลกมุนละเอียดนะครับแล้วก็ใส่บักแข้งแล้วก็ใส่เครื่องกรองห่อหรือบอระเพ็ดครับแล้วก็ใส่บักขามเปียกสุดท้ายใส่น้ำผึ้งสูตรนี้กินเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงวิธีการกินนะครับกินก่อนนอนวันละ1ครั้งนะครับนอนรับยากก็จะนอนรับทีตอนเศร้าหกโมงเศร้าตื่นขึ้นมากไกลขันตะเว้นขึ้นแล้วก็ทายดีนะครับแล้วก็ขับปัสสาวะดีเพราะมีแห้วหมูนะครับนี่นะพี่น้องอยากจะได้สูตรยาดีกะคอมเมนต์นะครับหรือโทรมาปรึกษาได้นะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะครับปรึกษาได้นะครับติดตามกันได้ทุกวันอังคารนะครับคันอยากอ้วนนะครับคันอยากกินข้าวแซ่บกะจะกินข้าวแซ่บกะกินตอนเที่ยงนะครับกินตอนเที่ยงน้ำนะครับคันว่าอยากอ้วนกะกินเฉพาะยามแมลงนะครับเอาเป็นรายการสดนะครับสมุนไพรบำรุงสุขภาพทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงคำว่าภูมิต้านทานแข็งแรงมันเป็นยังไงก็คือเมื่อเรารับพิษนะครับเช่นเชื้อโรคนะครับหรือว่ามีอาการไข้เฮากับสิบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยนะครับนะคือคนอื่นหรือปกติเฮาเป็นโรคที่มีอาการที่แบบภูมิแพ้นะครับเลือดลบเดินบ่ดีนะครับสตรีที่มีปัญหาเรื่องมดกิด นะครับมดขาดเกี่ยวกับประจำเดือนอาสิมีตกขาวกัดสิค่อยดีขึ้นนะครับจังเคสทางหนองวัวซ้อนะครับอันนี้ก็ดังโดนมากขี่รถเมย์มาลงบกสสามนะครับเมารถมานะครับมาปรึกษาอยู่ที่คลินิกหมอสงวนกะ ใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับดูแลเรื่องของปัญหาเรื่องของมดลูกนะมดลูกมีปัญหานะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับบวกกับกลุ่มสมุนไพรดูแลเรื่องมดลูกนะครับคันมดลูกมีปัญหาตกขาวก็ใช้อีกตัวนึงก็คือว่านชักมดลูกนะครับหรือแทรกด้วยกระชายนะครับกระชายนี่ใช้ได้ดีทั้งผู้หญิงใช้ได้ดีทั้งผู้ชายนะครับเสียงมาหรือยังนะครับเสียงมาหรือยังนะครับก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องทั้ง Facebook Live นะครับติดตามกันได้ทุกวันอังคารนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่น้องอยากจะปรึกษากับ043 236 726นะครับมีปัญหาสอบถามเรื่องของภาวะการปัสสาวะขุ่นปัสสาวะมีฟองปัสสาวะบ่อยครั้งนะครับจังเคทีมาจากสวีเดนนะครับอันนี้เพิ่นกะมีภรรยาอยู่ที่สมุทรปราการนะครับขึ้นเครื่องอยู่สุวรรณภูมิเกือบมากบ่ได้นะครับขออนุญาตรับสายครับเพราะว่าน้ำท่วมนะครับกลับมาฮอดขอนแก่นเรียบร้อยสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้ะคุณหมอ
0: ครับ
1: พี่เรืองอยากถามคุณหมอนะจ้า
0: เชิญครับ
1: อันนอนตื่นเช้ามานี่มันอยากขมปากนี่เป็นเพราะสาเหตุนี่หยังจ้าท้องไส้ก็บ่ได้เจ็บเด้จ้า
0: ขมปากเพราะว่าเฮามีความห้อนครับมีความห้อนในร่างกายนะมีโรคประจําตัวบ่ล่ะครับ
1: บ่จ้า
0: ลดเลือดจางบ่ทายยากบ
1: ่บ่จ้า
0: อายุจักปีแล้ว
1: 50หกละจ้าหาสมองหาสิบเจ็ดละจ้า
0: อ้วนหรือจอย
1: กาน้ำหนักหาสิบเอ็ดกว่าๆนี่ละจ้า
0: สูงเท่าไรครับ
1: ร้อยห้าสิบจ้า
0: สูงร้อยห้าสิบอ๋อครับกับพอดีนะครับแพ้ยังบ
1: ่บ่จ้าก
0: ินยังผิดบ่กินปลาไหลกินกบกินเขียดกินแม่ง
1: บ่จ้า
0: น้ำปากเขามันมีฝ้ามีเป็นแผลเป็นออกห่อนในบ
1: ่มันแบบอันฟันบ้านนั่นนะฟันเป็นแม่งเป็นยังสิแม่จ้า
0: ไม่มีการนักเสพหรอกครับในช่องปาก
1: ออกไปถอนฟันมาแล้วจ้า
0: ครับไปถอน
1: มันก็เหลืออยู่สองสี่เหลืออยู่สี่สี่พอมันเหลืออยู่เหงาวันสองเหงา
0: ครับแล้วมันบวมมันยังบ
1: ่บ่จ้าม ันหายแล้วหายบวมแล้วเป็นมาเป็นปีแล้วแม่จ้า
0: ขมปากนี่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ครับเป็นมาเริ่มหลังจากเขามีไข่หรือเขาฉีดยามาก
1: บ่ไข่บ่ยัง
0: ครับไส้นึ่งครับยาเขียวใหญ่ยาเขียวใหญ่จักสองสามเม็ดครับกินควบคู่กับเครียกข้อห้อเครียกข้อห้อประมาณจักปลายคอนิ้วก้อยนี่ครับเครียกข้อห้อ
1: กินดิบสิจ
0: ้ะกินดิบก็ได้เลือกใจแค่ใส่สูตรที่ผมแนะนำไปเบื้องต้นเมื่อกี้มีเครียกข้อห้อบักแข้งมะขามเปียกแหงหมูตำแล้วก็ปั้นเป็นก้อนปลายคอนิ้วก้อยเท่าปลายคอนิ้วก้อยแล้วก็กินควบคู่กับยาเขียวใหญ
1: ่
0: ครับกันเป็นหลายก็กินเที่ยงครับก่อนนอนกันเป็นหน่อยก็กินเฉพาะก่อนนอนนะครับหรือ
1: มันจะเป็นเฉพาะสักตอนเฮาตื่นนอนยามเช้ามาแม่จ๋ายามเว้นบ่เป็นแม่จ
0: ๋
1: า
0: ก็นั่นล่ะครับถ้ามันเกิดความห้อนในช่วงของพิษตาช่วงยามมื้อคืนช่วงประมาณ 5:00 น.ฮอด 2:00 นเนี่ยนะครับ4:00 น. 5:00 น. ถึง4:00 น. มันจะห้อนช่วงนั้นนะครับมันเกิดความห้อนกระทินแล้วมันก็จะดีครับมันก็ซ่วงก็เศร้าแล้วก็งดพวกกุ้มอาหารสิมันแสลงพวกปลาหนังปลาดุกปลากดกบเขียดแม่งอึ่งมูนี่อีปูกุ้งกินบ่
1: กินจ้ะ
0: นั่นล่ะงดตัวนำเฮ็ดให้ขมปากมันขมปากมันห้อนทั้งในเลือดมันห้อนครับมันมาจากเรื่องของอาหารน้ำนะครับต้องงดพวกกลุ่มที่เรานี่นะครับพวกแมลงกบเขียดกุ้งซิ่วแมลงทุกอย่างคนงดยกเว้นว่าอยากขมปากอีกก็กินครับโอเคเน
1: า
0: ะแล้วก็พยายาม
1: ขอบคุณคุณหมอหลายๆด้วยจ้า
0: แล้วก็พยายามกินน้ำให้ได้หลายมื้อนึงจักสองลิตร
1: น้ำนี่นะ
0: แมน
1: ตื่นมากินเลยตะก้อนอ่ะบ่ม่วนปากเด้บอกขมปากอยู่ตะก้อนบ่ม่วนปากแต่ว่าตอนนี้ม่วนปากแล้วจะค่อยกินเลยจ้า
0: จ้ามื้อนึง
1: เป็นคนกินน้ำดู
0: อ้าวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: วันนี้เห็นคุณหมออันเหี่ยวหมูอยู่บ้านฉันได้หลายเด้อแต่คุณหมอพานมากคงบ่ใช่นะมาเอาเลยอยู่หน้าบ้านฉันนี่เต็มเลยอยู่หน้าก็เต็มอยู
0: ่โอ้ขุดเอามาฝากเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นว่าเรียนมีหลายอยู่ขอบคุณหลายๆครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่ก็เหี่ยวหมูหัวใหญ่เด้ซ้ำนิ้วโป้ซ้ำนิ้วก้อยนะบางพื้นที่กับแฮลโมจะเป็นตัวผู้ตัวน้อยๆนะครับนะซ้ำเม็ดปลาแข่งเขาอยากรับสายครับนะพี่น้องทั้งเฟซบุ๊กไลค์ก็กดติดตามกดคอมเมนต์มานำนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับพอนวิทยุจักน้อยพอนวิทยุจักน้อยมันสะท้อน
2: ยากฉันเป็น
0: มือหนึ่ง
2: มีทองมีร่มในแรงน้ำมือแรงไว
0: ้
2: คร
0: ับ ครับพอนวิทยุไปมือหนึ่งพอนวิทยุเดไปคือแขนอีหนักเห็นไหมเงาเงาหมุนวิทยุรถจักรน้อยมันสะท้อนมีร่มในท้อง
2: มันเป็นเงาเหมือนขึ้นเลยจ้ะ
0: อันอายุจักปีแล้ว
2: ไอ67
0: ของ17อีก3ปีกะ70ปีอ้วนหรือจ้อย
2: อันคุณหมอบอกกินยาแห้งหมูครับอันนี้ไม่พอห้อมกันเลยกินมาเป็นเดือนแล้วน้ำหนักจะลดลงนี่นะคร
0: ับ น้ำหนักลดลง
2: จ้ะเล่นอ้วนกับอ้วนหลายจ้ะ
0: อ๋อตอนนี้น้ำหนักจะลด
2: ยืนเหนือหกสิบห้าก
0: ิโลสูงเท่าไหร
2: ่163ไม่จ้ะ
0: อ๋อครับพอดีกับพยายามคันไม่มีโรคในท้องตอนวิทยุจักน้อยเสียงมันสะท้อนพยางออกมาจากไก่จากวิทยุขาฟังทั้งโทรศัพท์กับพ่อคันมีโรคในท้องนึงเอาหากทั้งขี้จักประมาณ10เส้นครับ2ยายเหี่ยวหมูจัก 2-3 หัวทุบๆจักหน่อย3ตะไคร่หัวจึงไข้ห้อ2ต้นครับ4นี่กระชายจัก2หากต้มกินหลังอาหารเช้าหลังอาหารแล้งหรือเมื่อมีอาการหากพังขี้10เส้นเหี่ยวหมูจักหา6หัวนะครับตะไคร่จัก2ต้นกระชายจัก2หากต้มกินน้ำประมาณครึ่งแก้วจ้าหรือช่วงมีอาการจุกเสียดอืดแน่นครับ
2: ย่างเรื่องมันบอกเป็นนี่จ้ามันเป็นตอนไหนไอ้ละสองชุ่มเนี่ยเข้ากับร่างเขาด้วยเหมือนอยู่ในแบบเด็กเป็น
0: จ้านั่นละมันจะล้มมันตีขึ้นนะครับเข้ากับกินช่วงตอนมันเป็นก็ได้แล้วก็กินเศร้ากับแรงนี่เพราะจะครึ่งแก้วค่ะแล้วก็ช่วงที่มันเป็น
2: ฮะ
0: แอลกอฮอล์มอแมนคนละสูตรครับ1
2: อ
0: าบพังขี้ครับเหี่ยวหมูครับตะไคร่2ต้นครับแล้วกระชายสัก2หากแอลกอฮอล์มันบ่ถูกขิ้งอันนั้นมันคุมยาอายุวัฒนะอันนี้คุณยายมีร่มในท้องคนละโรคกันเด้จ้ากินนี่มันถูกก็โรคครับโอเคเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับทั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นจังไหนนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับว่ามีการตอบรับนะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องทั้งที่ติดตามนะครับทางสวทจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง AM นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live คนพันแชร์นะครับอยากจะปรึกษากับ043-236-726ยาเกี่ยวกับเรื่องยาอายุวัฒนะมันจะมีรสขมรสเปรี้ยวรสเฟือนนะครับอันนี้คือกลุ่มยาแบบขมแบบสุขุมนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เลือดล่มเดินบ่ดีนะครับแต่คนที่อืดท้องแน่นท้องใส่บ่ได้มันบ่ถูกคิ่ง นะครับขอยารับสายมันบ่ถูกกับอาการโรคตกทีนี้มันถูกกับโรค
3: ครับผมคุณหมอครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมมันผมโทรจากอำเภอบ้านแท่นนะครับ
0: บ้านแท่น
3: จังหวัดชัยภูมิ
0: ครับ
3: ผมติดตามของคุณหมอประจำนะครับ
0: ครับ
3: คือผมปวดหัวเข่าปวดตามมันไปหาหมอขึ้นมาโรคเก่าผมอยากทราบว่าคนไข้ของโรคเก่ามันมีอย่างไรครับผม
0: โรคเก่ามันจะเป็นกุ้มยาประดงคอนะครับเขาจะเอากุ้มยาไม่ต้องเป็นกุ้มยาที่หลากหลายเหตุที่เป็นโรคเก่าเขาต้องเข้าใจก่อนนะเหตุมันเกิดจากหยังเหตุมันเกิดจากหนึ่งกรรมพันธุ์เกี่ยวกับเลือดน้ำเหลืองบ่ค่อยจะดีสองเกี่ยวกับระบบขับถ่ายถ่ายยากบ
3: ่กับช่วงประมาณเขาที่หาเมื่อไหร่ครับมันนั้นเริ่มถ่ายยากบ่คร
0: ับ เขาต้องเครียดปัญหาเรื่องการขับถ่ายอาหารใหม่เข้าไปทั้งปากอาหารเก่าต้องออกทั้งทวารทุกมือ
3: ครับผม
0: ทุกมืออาหารเก่ามันเป็นท้องค่ำจะไปเก็บไว้ต้องเอามันออก
3: ครับผมพยายามทายสุ่มเมื่อยแหละครับแต่ว่ามันเนี่ยจะทายอยู่สามสี่มือแล้ว
0: นั่นนะเขาต้องแก้ปัญหาตัวนี้ซะก่อนครับปัญหาหลักคือเรื่องการขับถ่ายต้องแก้ปัญหาตัวนี้ถ้ามันจะปวด
3: ครับ
0: ครับหนึ่งต้องเอาเคลียร์ปัญหาเรื่องการขับถ่ายโดยใช้ฟักคูนฟักคูนจักสองสามคืบนะครับแล้วก็ใช
3: ้คูนมาเลยครับ
0: แมนฟักคูนครับแล้วก็พักบุ้งแดงนะครับจักซีหายอดนะครับ ส่วนยอดมันก็ตัดออกจักหน่อยปลายยอดมันน่ะครับเอาเฉพาะต้นมันน่ะ
3: ครับ
0: แล้วก็กระช่ายจักสองหักครับกระช่ายกระช่ายใส่กระปุ่นเนี่ย
3: แล้วก็
0: กระช่ายจักสองสามต้นเอาหักเอาเงามันน้ำเอาหักกับเงามันน้ำต้มกินหลังอาหารหลังอาหารเศร้าหลังอาหารแรง
3: ครับผมครับ
0: กินแล้วมันทายดีนะเขาจะใครมาเกี่ยวกับคุ้มยาประดงคอคุ้มยาประดงคอก็จะมีหนึ่งประดงคอนี่แหละครับนะจะเป็นเถาเป็นเครือสักหนึ่งกำมือครับสองใส่ดังอีทกนะครับดังอีทกอันนี้ก็
3: จักดังอีทกมันเป็นแบบไรครับ
0: ดังอีทกท่านพวกหุ่นจักกับว่าเอา
3: ครับ
0: สองกาไส้หากยาฆ่านะครับหากยาฆ่าจากหนึ่งกำมือ
3: ครับ
0: ครับต้มสองอย่างกับพ่อกินนะครับสามสี่เวลาได้ครั้งละแก้วต้องเคลียร์เรื่องปัญหาการขับถ่ายก่อน
3: ครับคร
0: ับ แล้วก็ควบคุมเรื่องอาหารได้กินพวกของแสลงแล้วครับการเป็นร้ายต้องใส่ยาฆ่าน้ำ
3: คร
0: ับยาท่าเนี่ยต้องเป็นคุ้มยาสำเร็จสำเร็จรูป
3: ครับถ้าหมูนเป็นนั่นเป็นแอร์น้ำเป็นอะไรแต่จะต้มใบเตยกับตะไคร้กินเด้อแต่มันติดเป็นมีผลทางเคียงอย่างบ่ครับ
0: กินแล้วมันดีขึ้นบ
3: ่ต้มใบเตยครับตะไคร
0: ้ครับ
3: ม
0: ัน
3: ธรรมดาเลยซึ่งนี่แหละครับมันกับบุ้ง
0: ครับมันว่าเป็นวิธีการรักษามันเคร่งแค่เฮ็ดให้เลือดลมมันเดินดีซะนั่นใบเตยมันบำรุงหัวใจนะครับ
3: ครับผม
0: ใช่กับซอยขับปัสสาวะ
3: ครับ
0: ครับมันคนละเกต
3: โอ้ครับผมครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
3: ครับครับครับดีครับ
0: ครับกินยาให้มันถูกกระโหลกนะครับเพิ่นว่าเนี่ยต้องเบิ่งน้ำในความรู้ของเพิ่นเกตอยู่ประมาณสำไหนนะครับบางที่นี่การเข้าถึงความรู้ที่มันชัดเจนนะครับต้องปรึกษากับหมอที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแม้แต่หมอเองก็มีอยู่หลายระดับหลายประสบการณ์นะครับต้องเบิ่งแล้วว่าเฮากินแล้วมันซวงมันเศร้าบ่นะครับกินแล้วมันถูกขิ้งถ้าถูกขิ้งก็คือจบนะครับถูกต้องกับหลักการแพทย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับจาก
4: ขออนุญาตถามต้นยาสองต้นที่ได้ยินจากคุณหมอว่านี่ละ
0: ครับ
4: หนึ่งต้นเล่นเคล็ดนี่หมากมันนี่ทึ่งหมากทึ่งหากทึ่งใบนี่มีสรรพคุณอีหยังเนี่ยครับ
0: บำรุงตับนะครับแล้วก็แก้ไขแต่ว่าใส่หลายบ่ได้เด้วิธีการกินก็ต้มทั้งหาก็ได้นะครับครับวิธีการต้มก็ต้องใส่ตัวอื่นสมุนไพรอย่างอื่นแทรกต้มแต่เพื่อนมันสิวิน มัน
4: เอาสมุนไพรตัวอื่นแทรกดันสมุนไพรตัวอื่นนี่มีหยังแน่ครับ
0: ตะไคร้ก็ไปเตยจังซี่นึงครับ
4: อ๋อ
0: ที่กินเพื่อครับ
4: แก้ตับบ่จี
0: บ่ได้แก้ตับบำรุง
4: อ๋อบำรุงตับ
0: ครับบำรุงตับครับก้อมตับเฮ็ดแห้งตับเฮ็ดแก้ไข้
4: อ
0: ๋
4: อ
0: แ
4: ห้งตับสูบฉีดเลือดดีแพงแสนบ่ครับ
0: บำรุงครับซอยบำรุงคือยังห้ากินยาบำรุงเลือดนี่ให้มูวิทบำรุงเลือดบำรุงไหมเพราะมันมาไปแก้เกี่ยวกับเลือดเนี่ยยาบำรุงเลือดสิเป็นต้นเพราะนั้นเขา
4: คร
0: ับ ครับ
4: ข้อที่สองไอ้ปกติไอ้ปะเทียวเข้าผู้เฒ่าเพื่อนบ้านเก็นต้นผักขี้เล็กนี่ท่านต้มกินนี่มันสิมีประโยชน์แบบใดครับ
0: กินแล้วมันกระทายครับมันจะแก้เกี่ยวกับกระใสครับแต่ว่ากินแล้วมันขมไปชีวิตใส่ก็ใส่หน่อยๆกินแล้วมันก็จะช้ำเค็มให้รับดีแก้ไข่น้ำครับแล้วก็ทายพร้อม
4: กินทุกมื้อได้บ่ครับนี
0: ่มันบ่มีความจำเป็นต้องกินทุกมื้อเพราะเขากินเฉพาะเมื่อมีอาการเช
4: ่
0: นคำว่ากินเพื่ออาการโรคนี่เช่นพระล่างสิเขาจะกินเมื่อมีอาการไข้แก้ปวดเป็นวัดมันนี่ขันเจ้าจะกินพระล่างทุกมื้อมันผิดปกติบ่ชั้นใดกับชั้นนั่นการใช้สมุนไพรก็คือกันครับ
4: ไอ้ที่แน่ๆคือแก้นอนใจนอนบ่หลับนี่ก็แก้ได้เห็นบ่ครับ
0: ได้ครับกินได
4: ้
0: ต้องกิน
4: แล้วก็ปวดหลังปวดแขนสิแก้ได้บ่ครับ
0: บ่ได้คนละอย่างครับ
4: โอ
0: ้
4: ฟางก็ขอถามต่ออีกแน่ว่าฟางแดงถ้าสมมุติว่าเฮาต้มกินนี่มันแก้อีหยังครับ
0: มันช่วยบำรุงเลือดบำรุงโลหิตครับบำรุงปอดใส่บ่หลายประมาณ10เซนแต่การต้มไม่หลายต้มเป็นหมอกับท้ายบ่ออกเพราะมันฝาดเขาจังกองออกข้าวสองตาใหญ่ต้มฟางกินเป็นชิโร่นี่กินช่องกาแฟกินเลยยังมาเศร้ายิ่งแข่วใส่น้ำบักพร้าวของสิเขาเรียกว่ากินหลายพด
4: ขอบคุณหลายครับคุณหมอครับ
0: ครับคุณลงคนบอกขอใจนะครับคือเขาใส่ยาพาราเนี่ยนะครับนะวิธีการกินเขาก็เมืองเบิ้งน้ำหนักอายุเด็กน้อยหรือผู้เฒ่าหรือคนแข็งแรง1เม็ดหรือครึ่งเม็ดหรือ2เม็ดจังซี่นะบ่แม่นว่าอยากเศร้าหลายย่ามเป็นไข่กินถ้าเป็นแผงก็ได้ยิงแข่วเลยอันตรายนะครับเค้าเรียกปริมาณการกินสัดส่วนปริมาณการกินนะครับน้ำหนักอัตราส่วนต้องเหมาะสมกับ1ภาวะของวัย2ภาวะของน้ำหนักส่วนสูงนะครับ3ภาวะของโรคที่เกิดขึ้นที่หมอตรวจพบจากการตรวจนะชีพจรความดันอุณหภูมิของอาการไข้นะหรือโรคที่พบเห็นนะครับทั้งเช่นเคสที่พี่น้องมาจากสวีเดนนะครับมีปัญหาเรื่องของภาวะหัวใจตรวจเบื้องแล้วหัวใจเต้นผิดปกติซักถามบอกภาษาสวีเดนก็บ่ได้ต้องใช้มือถือแปลก็สิแปลกันฮู้เรื่องก็ข้อแหบปรากฏว่าเพิ่นใช้ระบบบายพาสพาหัวใจใช้หลอดเลือดนะ3เซนมันก็เลยเต้นผิดจังหวะนะครับแล้วก็มีภาวะเรื่องโรคเกี่ยวกับไส้เลื่อนนะพามาแล้วนะมีก้อนอยู่บริเวณท้องน้อยทั้งด้านซ้ายของท้องน้อยนะครับแล้วก็มีภาวะต้อมลูกหมากนะแล้วก็มีภาวะกินตัวแห้งนะครับเพราะเพิ่นมักดื่มเบียร์ในวัย80ปีนะครับอาการต่างๆนี่หมอก็ต้องซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจนะตรวจร่างกายตรวจการพามันพาหม่องไหนแน่ตรวจอาการโรคนะตรวจภาวะชีพจรตรวจภาวะความดันประกอบด้วยการรักษาแล้วก็ซักประวัตินะครับแล้วก็ต้องคอยจ่ายยาแล้วก็ต้องคอยวิธีการคันมีปวดหัวเข่าก็ท่ายาประคบห่อนนวดครึ่งการนวดกับลดน้ำหนัก30ปอนด์40ปอนด์อันนี้สำหรับผู้บอบบางหรือผู้สูงวัยนะครับแต่ว่าขันผู้แข็งแรงก็ลงไปเลยนะครับ60ปอนด์50ปอนด์70ปอนด์90ปอนด์ถึงกับเจ็บแห้งก็สู้นขิ้งสำหรับผู้ที่แข็งแรงแต่ว่าผู้บอบบางก็ต้องเบาๆทนุถนอมเท่านั้นแล้วมันจะเกิดเป็นโรคหมอทำให้เจ็บหมอทำให้ซ้ำอันนี้ก็แล้วแต่อาการของโรคนะครับที่หมอตรวจพบนะครับการใช้ยากินกับโดดสัดส่วนอาจจะเป็น1ซ้อนโต๊ะ 1ส่อนซ่า1แก้วครึ่งแก้วนะครับหรือ30ซีซีแล้วแต่อาการโรคสัดส่วนก็ต้องขึ้นอยู่กับหมอนะครับพิจารณานะครับแล้วก็วินิจฉัยโรคว่าถึงจะสอดคล้องกับการรักษาและคนไข้ก็เฮ็ดปฏิบัติกินยาให้ถูกต้องนะครับบางเคสเนี่ยได้ยาต้มไปนะครับเพิ่นยันมันได้กินหน่อยนะครับห่อนึงเขา10มื้อ15มื้อเรากาว่าสิห่อนึงกินจัก3เดือนแล้วก็แบ่งต้มอันนี้ผิดนะผิดวิธีนะครับเพราะว่า1ยาต้มมันจะมีอยู่สมุด1สูตรเช่นสูตรกระใสทั้งหมดทำให้ถ่ายมียาอยู่ว่ามี13ตัวสิแบ่งกินเทื่อละ2ตัว3ตัวบ่ได้นะขออย่ารับสายเพราะมันผิดสูตรมันจะเป็นสูตรไหมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณหมอ
0: เชิญครับจากไหนครับ
5: จากตำบลแรกเพื่อโขสุมครับ
0: โขสุมพิสัยน้ำไปได้น้ำหงน้ำล้นไป
5: ตรงนี้ครับ
0: ลิ่งอยู่จังไหนสมือนี่ลิ่งคือ
5: นี่อย่างนี้เกิดมันจะมาแต่ละหัวน
0: ี่หรอสัตว์ต้นละ
5: คร
0: ับมันฉลาด
5: ค
0: ุ
5: ณหมอวางทีไหม
0: ครับ
5: อันผมมันเป็นปากบาดเป็นแผลทำหัวนุ่มหินไฟจวนนะครับ
0: ปาก
5: เป็นหายใจยาไปกับเข้าหายนะสองสามมือเป็นนี่ก็ไม่อยากอยู่ครับบอกนะครับ
0: ปากห้าบอก
5: ปากพ่องเป็นแผลนะครับ
0: พ่องอยู่ส่วนไหนรีบฟีปากอยู
5: ่เยอะก็โพรงแก้มรอบฟันเลยนะครับ
0: โพรงแก้มรอบฟันมันเป็นลำมานาดอักเสบบอกไปตรวจไป
5: บอกครับบอกไปยังนะครับ
0: ไปตรวจไป
5: ไปแล้วครับ
0: เพิ่นบอกว่าเป็นยัง
5: มันเป็นยังสั้นกับทางบริษัทฟันมันเป็นหายที่ยามถ้ามาฝ่ายกับเต้าเซ็นสองสามหมื่นเป็นไม่ให้เขาไห
0: มมันเป็นน้ำหักฟันบ่อแล้วเป็นน้ำเหงือกแล้วเป็นที่กระพุ้งแก้ม
5: ที่กระพุ้งแก้มครับ
0: อืมกันฮอดจะดูแลเรื่องของช่วงในช่วงช่องปากกระไส้นึ่งหมากแห้งค่ะหมากแห้งหมากอีแปะเขานี่หมากแห้งนะครับไปซื้อร้านที่เขาขายกันผู้ขายหมากเนี่ยครับ
5: ครับครับ
0: สองสีเสียด
5: คร
0: ับ สีเสียดหมากแห้งจะประมาณหยิบมือนึงสีเสียดก็หยิบมือนึงครับเอามาต้มเคี่ยวทั้งหมดน้ำขวด10บาทต้มเขียวๆให้ได้สักแก้วนึงแล้วก็เอาเกลือใส่จักซ้อนโต๊ะนึงนะครับต้มเขียวๆแล้วก็กรองแล้วก็เวลาเขามาใส่เขาก็1ซ้อนนะครับผสมน้ำอุ่นกวกนะครับหรือใส่สำลีซุปแล้วก็พอกอุดหม่องเล่นที่เป็นแผลในปากนะครับสักระยะหนึ่งเขาก็ทิ้งครับ
5: ม้วนปากครับ
0: ม้วนปากก็ได้ครับมาแข็งนะครับกระสีเสียดนะครับหรือเปลือกพะย้อมก็ได้นะครับเปลือกขันมีเปลือกพะย้อมขันมีเปลือกอะล่างขันมีเปลือกประดงแสงค่ำซุ่มเนี่ยฝาดได้หมด
5: คร
0: ับเข้ามาต้มเขียวๆนะครับแล้วก็ามารักษาเกี่ยวกับลำมานาดนะครับแผลในปากแล้วก็ควบคุมกลุ่มอาหารของมักดองต้องงดครับจนกว่าแผลในปากมันจะเศร้า

0: กำลังจัดรายการอยู่โทษข่าวเบอร์นาไม่เลยครับอ๋อเอาไม้เอาไม้ครับรอไม้เนาะ043-236-726ครับครับพันโทบติดกะต้องคอยโทษปรึกษาช่วงจัดรายการแล้วนะเพราะว่าหมอเองนะครับกับบ่สามารถที่จะแยกนะครับทั้งหูทั้งปากออกไปท้องข้างได้นะกะใจเย็นๆนะครับค่อยๆนำความรู้นะครับไปใส่ด้วยความเข้าใจนะครับเข้าถึงแล้วก็พัฒนาครับให้มีสติ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มุนหาคืนคุณหมอกับพ่อก็เลยโทรเบอร์โทรตั้งหลายเทื่อกับติดทัน0432-36726
0: อ๋อติดแล้วครับเอาไปยัง
1: ที่นี่ติดแล้วค่ะท่านคุณหมออันอยากปรึกษาเรื่องอันเรื่องเกี่ยวกับหมวกเรื่องร่างไข่ในมดลูกไข่เป็นเนื้องอกในมดลูกนี่ค่ะ
0: ครับเป็นก้อน
1: อยู่ร่างไข่ก้อนนึงแล้วก็อยู่ป้วงมดลูก2ก้อนกําลังประมาณ3เส้นนี่แหละค่ะไปหาหมออยู่โรงพยาบาลเพิ่นก็อยากจะให้พาแต่ว่าฉันอยู่ผู้เดียวฉันก็ขั้นไปก็ลําบากบ่มีรถประจําทางจังซี่ล่ะค่ะมีวิธีที่สิแก้บ่คะถ้าเฮาจะกินยาจังซี่จะหายบ่คะคุณหมอ
0: ต้องมาตรวจก่อนครับกันอาการมันสลับซับซ้อนค่ะมีภาวะตกขาวบ่ครับ
1: บ่ค่ะ
0: มีฤดูไหลออกตลอด
1: มดแล้วค่ะฤดูมดหลายเดือนแล้วค่ะ
0: อายุเจ้าปีครับ
1: ตอนนี้อายุ54ค่ะ
0: มีโรคประจำครับมีโรคประจำตัวบ่
1: โรคประจำตัวกับตัวไวรัสตับอักเสบซีตะวันกินยาหมอแล้วหมอพาไปให้ไปตรวจว่างนั่นก็ว่าบ่มีแล้วค่ะบ่เป็นแล้วแต่เพิ่นก็ให้ไปเช็คอีกเดือนนึงเดือนพฤศจิกายนนู่นล่ะค่ะ
0: ครับมันจะมาจากตัวนั้นแหละครับมาจากการอักเสบของภาวะร่างกายโรคหิตเท่านะครับเกี่ยวกับกลุ่มไวรัสเนี่ยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับมันเลยกระทบกับภาวะของมดลูกนะครับแล้วก็ช่วงที่เฮาเป็นประจําเดือนช่วงเฮาที่มีรอบเดือนอยู่เฮาอาจจะกินของพิษกินน้ําเย็นกินของแสลงหรือยกของหนักนะครับประมาณนี้มันเลยเป็นตัวกระตุ้น
1: ของแสลงนี่เฮาต้องคันล้ํากินอีหยังแน่ค่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: กะซุ่มปลาบ่มีเพชรครับทุมนี่มันจะกระตุ้นการอักเสบเช่นปลาดุกปลากดปลาไหลปลาปึงปลาข้าวมันข้าวครับกินแล้วมันจะปวดกินแล้วมันจะปวดนุกปวดปะ
1: บ่ค่ะเดี๋ยวนี้บ่ได้กินค่ะพวกปลาดุกพวกปลาบ่มีเก็ดอย่างโมนี่ขล้ำอยู่ค่ะ
0: แต่ก่อนกินมันมีการปวดบ
1: ่ค่ะปวดหลังปวดเอวปวดทันยุบตรงมดลูกเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นรอบเดือนน้ำค่ะก็ไปตัดก้อยน้ำค่ะมันก็เลยปวดเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายเดือนแล้วค่ะที่หาย
0: ก็นั่นละช่วงที่มันเป็นมันก่อโตก็คือ1ทำงานหนัก2กินของพิษนะครับมันจะปวดพวกขนมจีนข้าวปุ้นหน่อไม้มื้อนี้ของมักดองกบเขียดกุ้งซิ่วแม่งต้องงดก็กินได้พวกหมูเนื้อหมูเครื่องในก็งดครับหมูหยองดีครับแล้วก็เขาก็เน้นขาวข้าวกล้ำข้าวไรเบอร์รี่ยังงดก่อน
1: ค่ะ
0: ครับยังไงก็ต้องมาตรวจครับคันเฮาบ่ต้องตรวจเข้าสู่การรักษาเพราะว่ามันมีอาการสลับซับซ้อนครับ
1: ค่ะลําบากเรื่องรถเรื่องเงินนี่แหละค่ะคุณหมอเพราะว่าอยู่คนเดียวบ่มีหยังรายได้อีหยังล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ใช้สิทธิ์มาท้องก็ได้ครับคันเฮาอยู่ใกล้สถานพยาบาลใกล้บ้านเฮาก็เอาหมอที่มันใกล้กับบ้านก็ยังไงก็ต้องเข้าสู่การตรวจรักษาครับคันเฮาปล่อยปลาละเลยมันก็สิเป็นแนวใหม่แล้วก็ควบคุมเรื่องของอาหาร
1: ไปหาหมออยู่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยอยู่ค่ะ
0: ครับคันเบื้องต้นนี่คันเบื้องต้นนี่คันจะใส่คุ้มหวานชักมดลูกกับพ่อได้ครับแต่ว่าใส่ประมาณจัก1ฝาน2ฝานครับหวานชักมดลูกครับฝางครับฝางกับประมาณจัก10เส้นครับแต่ว่าอันนี้ซอยเบื้องต้นซื่อๆครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเนาะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
0: ครับอาวันช่างมดลูกก็ดูแลเรื่องของมดลูกครับลดอาการอักเสบนะครับแต่ว่าคันไม่มีอาการอักเสบมากๆหรือมีภาวะตกขาวน้ำนี่นะครับคันมันมอห่อนหลายห้องก็จะใส่กุมไพรนะครับเอามาแสกนะแต่การใส่ไพรนี่ต้องดูกำลังคนไข้นะครับคันใส่โดดหรือปริมาณมันหลายมันก็จะเกิดความห่อนนะเกิดความห่อนมากขึ้นมันก็จะแห่งกระทบกับอาการโรคนะฉะนั้นแล้วต้องตรวจ นะครับตรวจ

0: เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะวินิจฉัยหรือฟังได้เสียงได้นะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับบางโรคต้องเข้าสู่การตรวจรักษายกเว้นมีอาการแบบปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเป็นไม่มากนะเฮาก็หาหวานหายาเช่นเป็นวัดเป็นไอคอกไอแคกไอเจ็บข้อนะไอบ่เศร้านะมันก็จะมีสมุนไพรลดอาการไอโดยเฉพาะกลุ่มตีพลานะครับตีพลาก็จะมี1บักสมหม้อนะครับบักแหนนะครับแล้วก็บักขามป้อมนะอย่างละหน่วยเอามาตําเอาไม้เอาไหนเม็ดเอาแกนไม้มันออกนะเอาแต่เนื้อเอาตำมันไม่ละเอียดนะครับแล้วก็กันเฮาอยากให้ดีก็ใส่บักขามเปียกเข้าไปผสมปั้นเป็นก้อนใส่บักแข้งเข้าไปนะครับใส
1: ่
0: ขออนุญาตรับสายครับสวัสดีครับ
1: อยากถามคุณหมอเลยที่ปั้นนั่นใบบัวบวกกับชิงซ้ายกับบางน้ำนี่แม่กินทุกมื้อเลยบ่จ๊ะ
0: กินเพื่อหยังครับ
1: กระเคลื่อนอาทิตย์ที่แล้วไปล่มแม่ก็เลยว่าจะปั้นกิน
0: ได้สูตรมาได้ใส
1: อันก็ฟังน้ำคุณหมอนะคะ
0: กินแล้วมันดีขึ้นบ
1: ่ก็กินได้3มื้อแล้วช่วงนั้นดีเอ็นช่วงนั้นบ่มองๆมันพกช้ำค่ะช่วงอันจางเลวแม่จ้ะ
0: นั่นแหละมันดีตัวนึงมีบักพักนอกบ่บก2อันไหนอีก
1: บักหน
0: ้าวบักหน้าวใส่หลายปันใดหน่วยหนึ่งหรือเครื่องหน่วย
1: หน่วยหนึ่งค่ะ
0: หน่วยหนึ่งครับใส่ทั้งเปลือกทั้งเม็ดทั้งน้ำ
1: จ้ะ
0: สามเอียง
1: ขิงไส้ส
0: ิขิงไส้ไส้หลายปันใด
1: ไส้เห็นหัวอันทั้งหัวทั้งหลากประมาณหาหลาก
0: โอ้มันหลายโพดพอลงอีกจักสามไปที่บักแข้งจักสิบหน่อยสิบเม็ด
1: บักแข้งก็ได้ใส่บักแข้ง
0: นั่นแหละต้องไปใส่บักแข้งใส่บักแข้งปั้นแล้วก็กินได้จนกว่ามันจะเศร้าซ้ำเศร้าเจ็บนะครับกินต่อกันได้ตลอดนะครับแล้วก็ส่วนกากมันมานี่กากมันเฮ็ดได้จังไดเอากากมันมาแล้วก็ผสมเกลือขาวหรือผสมกับน้ำส้มสายชูจักสอนนึง
1: ผสมหยังแล้ว
0: บ่แม่นกากมันนี่กากมันแม่เฮาคั่นออกกากมันมาแล้ว
1: กันนั่นล่ะบ่ก็ได้ผสมเหล่าบ่ได้ผสมน้ำ
0: เสียเอากากมันแม่ส่วนน้ำเฮาจีนแม่นบ่
1: จ้าก
0: ากมันนี่เฮาสิเอาทิ่มแต่ว่าเฮาบ่เอาทิ่มเฮาสิเอามาพอกพอกของมันเจ็บ
1: มันซ้ำนี่สิจ้า
0: แม่นจ้าใส่เหล่าจักสอนนึง
1: ผสมเหล่าบ
0: ่ครับบัก2เช้านี่แม
1: ่อ๋อ
0: หรือน้ำส้มสายชู
1: จ้าอย่างใดอย่างนึงผสมกับมะขามอันท่าแห้งๆอย่าง
0: ซั่
1: นแล้ว
0: ก็ได้ตามนั้นคันอยากดีก็ใส่คันบ่อยากอันนั้นก็สรุปตามนั้นก็ตามนั้น
1: จ้าๆสิได้ชื่อไว้
0: จ้าแต่มันดีบ่บัดนี้สรุปแล้ว
1: ก็ดีมองมันนั่นหัวเข่ามันซ้ํากับช่วงจางแล้วเด้อ
0: นั่นล่ะคันบ่กินมันก็ซ้ําในกินไปโลดกินกว่ามันจะย่างได้คล่องบำรุงสมองพร้อมนะครับขับลมพร้อมทายดีนําบ
1: ่ทายสู่เช้าล่ะจ้ะ
0: อือกินแล้วมันทายดีขึ้นบ่
1: จ้ะปกติก็ทายสู่เช้าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ทายหลายกว่าเก่าอยู
0: ่นั่นล่ะครับอายุจักปีครับ
1: 62ปีจ้ะ
0: นั่น62ปีปกติคันบ่ใส่มันจะซ้ําผู้สูงวัยบ่มีโรคประจําตัวเนาะ
1: บ่ค่ะบ่ทันมี
0: สรุปแล้วดีกินไปโลดกินไปจนกว่ามันจะเศร้าซ้ํานั่นล่ะเศร้าซ้ําก็เศร้ากินนั่งเบิ่งมื้อนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ยาดีไข้ตัวนะครับบัวบกแก้ช้ำในพันวะมันดีหนึ่งกินสไปบำรุงสมองความจำบ่ดีนะครับอัลไซเมอร์เริ่มนาเริ่มหลังเนี่ยบัวบกบำรุงทั้งสมองคันสมองดีเนี่ยหัวใจต้องดีน้ำเด้เพราะหัวใจมันจะปั๊มตุ้มเลือดมันจะแล่นปี๊ดไปเลี้ยงสมองนะครับบัวบกได้ทั้งหัวใจได้ทั้งบำรุงสมองมีบ่สมุนไพรอย่างอื่นมีอยู่แต่ว่ามันหายากนะบัวบกบำรุงหัวใจบำรุงสมองแก้อาการช้ำในนะครับนะโดยเฉพาะมีการซ้ำในนะแหล่ๆกำๆซ้ำๆน้ำแข็งน้ำคาเนี่ยปั้นแล้วก็กองกิน ส่วนกากกับมาผสมกับเหล่าพอกท่าท่ายนอกของดีใครตัวนะครับกินไปเรื่อยๆจนกว่าอาการมันดีก็เศร้ากินแล้วก็คันเลือดล่มเดินบ่ลีหรือมีอาการไข้คือฮอดอยากกินอยากกินให้มันแซ่บอยากกินเป็นน้ำสมุนไพรแบบง่ายๆก็มาปั้นกินนะครับแต่ผักหนอกมันจะเป็นยักยักครับหรือบัวบกจะเป็นยักยักอันส่วนอยู่ในลูกผ้าเนี่ยเป็นผักแว่นแก้วนี่นี่ผักแว่นแก้วนะครับนะผักแว่นแก้วมันจะเป็นหนาหนาเป็นมืนๆลื่นๆผักแว่นแก้วเนี่ยสรรพคุณขับปัสสาวะผักหนอกบำรุงหัวใจนะครับฮะดีนะครับกินได้ต่อเนื่องนะครับบ่มีผลกระทบยกเว้นว่ากินบ่อยู่บ่เศร้า365มื้อเฮ็ดกินเบิดปีอันนี้เขาเรียกว่ากินคักกินแน่กินเกินอัตราไม่ดี043-236-726นะครับใช้ให้มันถูกกับสภาพร่างกายนะครับเข้ามาผลขังเคี่ยงมีบอมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของที่เราจะใช้นะเขาจะใส่กับโรคหยังนะครับกินเพื่ออาการใดจะกินเพื่อบำรุงสุขภาพจะกินเพื่อแก้ไขปัญหาการโรคนะครับหรือจะกินเพื อยากลิ้มอยากจะชิมนะครับรสชาตินะครับอยากจะพิสูจน์อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกปลอดภัยหายห่วงนะครับการใส่สมุนไพรส่วนมากนะครับจะแนะนำให้ใส่แบบทำให้สุกนะครับทำให้สุกมีส่วนหน่อยที่เฮ็ดดิบนะครับผักหนอกนี่ล่ะไม่มีใครเอาผักหนอกไปต้มหรอกต้มได้ปะต้มก็ได้แต่ว่าตัวยามันจะอ่อนลงนะครับส่วนมากผักจังเอิญเน้นทำให้สุกเพื่อกำจัดเชื้อนะครับฆ่าเชื้อฆ่าลิดนะครับหรือแปรสภาพนะครับสมุนไพรเช่นผักบุ้งนี่แปรสภาพจากสมุนไพรที่มันเป็นยางยางเป็นเหนียวเหนียวอันต้มแล้วมันจะเป็นเมือกมันก็จะเห็นแห้งเข้าครับทายดีนะครับมีสารหล่อลื่นนะไปเคลือบกระเพาะไปเคลือบลำไส้ทำให้ถ่ายดีนะครับแล้วก็สารอาหารวิตามินต่างๆก็บ่อเสื่อมหายไปหลายนะครับนิดๆหน่อยๆฉะนั้นแล้วทำให้สุกสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมอยากปรึกษาคุณหมอนะครับว่าไอ้พักหนอกไม่กินแก้ป้องกันยังเลยวะครับคือความจำผมก็คือว่าเสื่อมไปหลายเดียวครับ
0: ก็กินได้ครับกินได้กันมิ้นเสื่อมหลายครับปั้นผักหนอกใส่ครับผิวมะกรูด
2: ผิวมะกรูดจีครับ
0: น้อยมะกรูดถ้าปอกเปลือกเขาเรียกว่าผิวมะกรูด
2: อ๋อผิวมัน
0: ครับขันน้อยมันที่สมโพธิ์สมโพธ
2: ิ์ผิวมันเน
0: า
2: ะ
0: แมนเอาเปลือกผิวมะกรูดเนี่ยผิวมันเนี่ยเขาไปเฮ็ดแกงเขียวหวานเอาไปเฮ็ดแกงเทพโพจะห้าออกมาปั้นนะครับผิวมะกรูดใส่จะเคืองน้อยปอกเอาเปลือกมันปอกดีๆน้ำมันฟ่งเข้าตาแสบตาดิ
2: เอาจะเปลือกมะครับน
0: ึกเอาจะเปลือกผิวมะกรูด
2: เ
0: ออน้อยมะกรูดเอามาปอกเปลือกจะเคืองน้อย
2: คร
0: ับ
2: ครับครับพักไก่ใบบัวนี่ที่ใช้หลายวันนี้ครับ
0: จะกำมือนึง
2: กำมือนึงเนาะ
0: ล้างให้สะอาดขี้กระตือขี้ดินอย่างมันสกปรกเขาก็ล้างมันสะอาดนะครับหาน้ำซิปน้ำลากลงไปให้มันเกี่ยงไม่ลอยนะครับแล้วกากระช่ายกระช่ายขิงช่ายใช้จักสองหัก
2: สองหักสิครับ
0: ครับปั้นทีนี้ปั้นแล้วก็กองเอากากมันไปใส่พอกตามคอตามเส้นส่วนน้ำมันก็เอาน้ำผึ้งมาใส่น้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งน้ำเพิงเนี่ยตัวย่อเพิงหลวงมันจะบำรุงหัวใจบำรุงเลือดล่มแก้ลดอาการนักเสพจักซ่อนซ่าหนึ่ง
2: ซ่อนซ่าหนึ่งเนาะครับเนาะ
0: ครับใส่หลายมันสิบหวานมันสิบเปลืองมันจะเบิดเงินเค็ดกินหลายโพด
2: ครับผม
0: กินกระเศร้าเที่ยงแรงเศร้าเที่ยงแรงตามสภาพ
2: สามเวลาเนาะครับเนาะ
0: สามเวลาได้กินเท่าละแก้วน้อยๆเดี๋ยวมันกินเท่าละกระมังคุณลุงคนอยาก
2: แก้วแน่น้อยแล้วครับชักเครื่องแก้วธรรมดาเขาเห็นตัว
0: ครับแมนเฮ็ดไม่สู้มือ
2: กินสู้มือมั้งครับ
0: ได้ตลอด
2: กินได้ตลอด
0: บ่ผิดบ่ผิดกฎหมายกินแล้วก็สิบ่รุ่งเรือง
2: รุ่งกินกินมีสําคัญเวลา
0: อันนี้กินได้เป็นผักผักหน่อเขาขายตามท้องตลาดคุณตาอยู่จังหวัดใด
2: อยู่ขอนแก่นเฮา
0: เด้อครับอำเภอหยัง
2: อำเภอเมืองเลยคร
0: ับ
2: อ
0: ยู่ตลาดบางลำพูตลาดโบเบ้เขาขายเบิดปีบริษัทผักหน่อขันมันบ่ดีเขาขายบ่ได้ดอก
2: แต่ว่าอยู่สวนผมนี่มันเกิดเต็มอยู่คร
0: ับ เออก็เห็นแห้งเห็ดสะอาดก็เก็บมาปลูกไว้นั่งเบิ่งซื้อก็บ่เกิดประโยชน์ต้องกิน
2: คร
0: ับ ครับบำรุงสมองบำรุงหัวใจลดอาการนักเสพเห็นบ่คุณย่าแล้วล้มอยู่แล้วก็แลซ้ําเบิดน้ําแขนน้ําขาแล้วก็จิ้นแล้วก็ซ่วงก็เซา
2: คร
0: ับ เป็นสมุนไพรใกล้ตัว
2: ใบนี่กำเนิดมือหนึ่ง
0: ครับ
2: เปลือกประกูดเครื่องนวย
0: ครับกระช่าย
2: กระช่ายสองหัว
0: ครับปั่นบะปั่น
2: นะครับ
0: ปั่นครับแล้วก็กอง
2: มาปั่นนัวครับ
0: ครับปั่น
2: สามอย่างเนี่ย
0: ครับ
2: ครับมาปั่นเอาน้ำมัน
0: ครับ
2: น้ำนี่ว่าใส่หลายกว่านี้กันเนาะ
0: คือเฮ็ดคือข้าวปุ้นนี่ละกันมักแขนก็ติดข้อกินยากอีกเฮ็ดพอดีพองามอย่าไปฟิกหลายบ่แม่นไม่ขีดไฟพยายามกินของผิดแล้วบ่ฟิกปานนี้เด้
2: คร
0: ับ กินของผิดเดี๋ยวนำเอานะครับ
2: คร
0: ับ ครับขอบคุณหลายครับ
2: ครับขอบคุณครับผม
0: ครับไปคึดหลายพญานพบุรุษดวงพรกับพญาแนบกับมิ่งหน่องคึดหลายเสียมันสมองขออย่ารับสายครับปัญญากินของพิษเนี่ยเศร้าใช่เศร้าใช่เด้อ
3: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
3: อันอยากถามมีไหมครับ
0: ครับ
3: อันโรคเก่ามันโรคเก่าเพราะว่าสันนิบาตในคันเขาว่าทำงานหนักคือตัดหญ้าสักอย่างนี่ตัดแบบเครื่องมือไปเสีย
0: ครับ
3: ในงานหนักเท้าบวมไหมคุณหมออ
0: ืมเท้าบวมมันก็
3: เท้าบวม
0: ครับ
3: ปวด
0: อืมครับมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมครับเลือดจางโลหิตเป็นพิษน้ำเหลืองบ่ดี
3: เอ้าก็คือจังบ่นั่นแหละคุณหมอคือปกติอยู่ครับ
0: ไปตรวจไปหรือคือเอาเอง
3: ไปตรวจครับก็บ่ว่ามีเห็นใดมั้ยครับแนวมื้อนี้แ
0: หละอืมมันสิเกิดการอักเสบครับเนื่องจากเฮาอายุหลายแล้วก็น้ํามันจะแล่นขึ้นลงตลอดช่วงเฮากดทับหรือเฮาใส่แห้งกดทับมันจะกดน้ําคอเข้าคอเท้านะครับน้ํามันก็จะแล่นขึ้นบ่ได้เป็นปกติเลือดเฮาน่ะมันก็หงหงมันก็บวมแล้วมันเกิดความห่อนคัดสีบ่อยๆหัวเข่ามันก็ซ้ําแดงปวดนี่เกิดจากการเค้าเรียกว่าเพี้ยนนะคร
3: ับบวมเป็นคุณหมอได้บ่เป็นบวมธรรมดา
0: เฮาก็ตอนเป็นตอนนี้อายุจักปีแล้ว
3: 65
0: ตอน
3: ครับ
0: ตอน25ปีเป็นบ่
3: บ่ครับ
0: นั่นแล้วมันเฒ่ายังวะวิธีการแก้ปัญหาก็เคล็ดคือเมื่อกี้นั่นล่ะปั่นพักนอกผิวบกกูดกระช่ายปั่นแล้วๆส่วนนึงก็จิ้นส่วนกากมันเอาผสมกับเหล่าแล้วก็พอกถ้ามองมองมันบวมอาจจะใส่หวานไฟน้ำจักน้อยก็ได้พอกถ้าได้นี
3: ่
0: ใส่หวานไฟแล้วก็กากพักนอกผิวบกกูดกับกระช่าย
3: ว่าถ้าไปเปียกแล้วมันแมนหมดแล้วคุณหมอ
0: เออขยักบวมไม่รู้ก็เฮ็ดดูขยักเศร้าเขาก็นั่งก็ขาเหยียดขึ้นมองที่สูงนะครับ
3: แต่ว่าหมอเพิ่นก็ว่าเป็นโรคเก่าแล้วกันกินยาสิก็2มื้อ3มื้อก็หายได้คุณหมออ
0: ืมมันก็จะมาจะมีเหตุของโรคครับคร่ำนะกินน้ำปลาบ่มีเกล็ดกินบ
3: ่กินอยู่ครับ
0: กินหลายๆมันก็ปวดกินจักหาเมื่อจะนั่งไห้โลดปลาดุกปลากดปลาเสี่ยมปลานั่งปลาปึงปลาข่าวซุ่มบ่มีกลางหลายๆนี่แซ่บปวดนอไม้นอไม่สมขนมจีนแมลงคล่ำยกเว้นอยากปวดกินหลายๆคันบ่พอใจก็กินเบิ่งจักหาเมื่อนั่งไห้โลดปวด
3: สรุปแล้วก็เข้าเราที่คุณหมอ
0: แม่นคันตรวจแล้วพบก็คือตามนั้นครับ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ครับเพิ่นว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงโอ้ยปลาไหลมันคือเป็นตาย่านแท้มันคือหอมคือแซ่บแท้น้ำสดตวดเข้าไปปลูกเก่าลูกมาต่อยนั่งไห้รถปวดนะครับปลาไหลนี่ว่าธรรมดาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีผิดจากความข้าวเอียนนะครับเอียนนี่มันกินซากนะครับเป็นสัตว์กินซากเอียนกุ้งปูเนี่ยพวกนี้สัตว์กินซากนะครับมันข้าวมันต้องใส่อาหารที่มัน เป็นซากมาเป็นอาหารมันย่อยได้นะฉะนั้นแล้วเฮาก็กินน้ํามันนะเพชรมันก็ยังคงอยู่อุ้ยทําไมคนอื่นกินได้ก็ยังว่าเพิ่นแข็งแรงเฮาประเภทโรคภูมิแพ้โรคบ่ค่อยแข็งแรงบ้านเพิ่นใส่แหวนใส่สร้อยใส่เพชรนะเหลื่อมยาบๆบ้านเจ้าของใส่แต่ฝ่ายผูกแขนต้องเบิ่งสภาพกรรมพันธุ์เด้ชาติสัมพันธ์ตระกูลนะครับแต่ว่าเฮาก็อยู่ได้ครับด้วยหลักของการแพทย์แผนไทยทุกวันอังคารท่านผู้ใดสนใจอยากปรึกษากะโทรปรึกษาได้นะครับเปิดส่วนตัว087 944 1611นะครับ087 944 1611ทุกวันอังคารนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาขอบคุณไปยังชมรมเสียงชุมชนคนอีสานขอบคุณไปยังสวทจังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่น้องป้องปายทุกท่านนะครับ FC ทุกตลอดการติดตามกับหมอสงวนได้หรือสอขอนแก่นทุกวันอังคารเท่านั้นนะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเป็นจัสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงอยู่ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลายเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อไม่ให้น้ำต้องเข้ากทม.อีกต่อไปนะครับแล้วก็จะมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระบบคลองเนี่ยในหน้าแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็มีระบบถนนเรียบคลองระบายน้ำที่จะช่วยในการขนส่งนะครับสินค้าขนส่งเครื่องมือเกษตร
3: M99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
6: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: 20% ต่อปีจ้ะเงินติดล
1: ้อมีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และ AM 621กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะรับชมได้ทางออนไลน์นะคะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็หรือว่าท่านไหนอยากที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันกับทางดีเจได้เลยนะแต่ว่าขอเป็นในช่วงหลังไมค์นะพักเบรกแล้วกันนะคะจะได้คุยกันได้หาเพลงให้ได้ด้วยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0432367 26นะคะพบกันวันนี้คุณผู้ฟังคะวันอังคารที่29กันยายน2569นะคะเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะเรามีนัดกันนะคะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์นะคะหรือว่าดีเจอาไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิรยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่ฟังจากทางคลื่นนะทางบ้านนะที่ฟังจากทาง FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะเริ่มเข้ามากันแล้วทักทายปูเป้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีวันอังคาร KFC มีโปรนะคะโอ้โหหิวเลยขนาดเราเพิ่งกินข้าวแล้วนะพอบอกว่าKFCมีโปรอีกหิวเลยนะคะทักทายทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดไลค์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆเราใน Facebook เนี่ยเข้ามารับชมรายการได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้ฟังเพลงพอๆแล้ววันนี้เรายังมีข่าวสารนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาติดตามกันเช่นเคยนะคะวันนี้แน่นทั้งเพลงแล้วก็ข่าวเลยนะคะเอามาดูวันนี้ถือว่าบรรยากาศโอเคนะมีแดดแล้วนะคะวันนี้อากาศกำลังดีเลยนะคะน่าจะไม่มีฝนหรือเปล่าบางทีต้องคอยดูอีกทีเนาะบางทีตอนเย็นเลิกงานเนี่ยนัดไว้แล้วค่ะฝนชอบมาตอนเลิกงานนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะเอามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิค่ะส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกบางแห่งนะคะส่วนมากนี่จะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนั่นเองนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเราวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่เท่านั้นนะคะมีลมผิวพื้นเป็นลมใต้ค่ะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิวันนี้นะคะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะถือว่าวันนี้ฝนเบาบางลงแล้วนะคะหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเนาะฝนเหลือแค่ร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีลมนะยังมีลมอยู่นะคะเมื่อวานก็ชุ่มฉ่ำกันพอสมควรเนาะในช่วงเย็นนี่แหละค่ะเวลาเลิกงานฝนจะมาตามนัดทันทีนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับแม่มนนะคะแม่มนมาแล้วสวัสดีค่ะน้องไอคนสวยนะคะแม่มนฟังจากกทมค่ะอ๋อแม่มนวันนี้มารับฟังอีกแล้วแม่มนขอเพลงเข้ามาได้เลยนะคะติดตามข่าวสารกันค่ะคุณแม่วันนี้มีข่าวสารมากมายเยอะแยะเหมือนเดิมเลยนะคะเอามาดูกันต่อคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการช่วยเหลือเนาะเมื่อวานที่จัดรายการเนี่ยในช่วงเมื่อวานนี้เนาะได้บอกว่าทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นของเราเนี่ยได้มีการนำทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะไปช่วยทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยกันนะคะทางจังหวัดขอนแก่นของเราก็ช่วยสนับสนุนในด้านตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตสถานการณ์กันนะคะว่าตอนนี้หลายพื้นที่เรียกได้ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะล่าสุดนะคะระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลแล้วด้วยนะคะงานนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นของเราโดยท่านผู้อำนวยการสิริศักดิ์สกุลโสรัจักนะคะก็ได้มีการสั่งการด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับเครื่องจักรกลสาธารณภัยล
ลงพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าไปช่วยเสริมทัพทันทีเลยสำหรับภารกิจในวันนี้นะคะทางปภ.เขต6ขอนแก่นของเราก็แบ่งออกเป็น2ชุดปฏิบัติการด้วยกันนะคะชุดปฏิบัติการที่1เนี่ยจะมีการไปประจำนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะได้มีการส่งรถบรรทุกส่งรถบรรเทาอุทกภัยเนาะพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่1คันนะคะแล้วก็เครื่องสูบน้ำแบบโมบายยูนิตอีก1คันรวมถึงมีเจ้าหน้าที่อีก4คนด้วยกันนะคะเข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ระดับน้ำเนี่ยสูงไปมากกว่านี้ป้องกันพื้นที่สำคัญนะคะไม่ให้กระทบกับการรักษาพยาบาลนะคะของทางผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังในพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ที่มันเกิดอุทกภัยทั้งหมดเนี่ยโรงพยาบาลอ่ะควรจะเป็นสถานที่นึงนะคะที่ควรจะต้องปลอดภัยเพราะว่าทั้งคนไข้เนาะคนป่วยเองเนี่ยเขาเลือกเวลาไม่ได้หรือบางทีเนี่ยเกิดเหตุจากเห็นไหมคะบางทีมันมีไฟดูดอะไรเงี้ยนั่นต่างๆนานาหรือว่าโดนสัตว์มีพิษหรือว่าโดนอะไรต่างๆนานาในช่วงน้ำท่วมเนี้ยเขาก็ต้องมาที่โรงพยาบาลกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางปภ.เขต6ขอนแก่นเนี่ยให้ความสำคัญเลยก็คือโรงพยาบาลจะต้องไม่ท่วมต้องทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยนะคะส่วนชุดปฏิบัติการที่2ค่ะได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในตำบลท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะได้จัดรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะคะ1คันพร้อมด้วยเรือท้องแบนนะคะติดเครื่องยนต์อีก3ลำและก็ทางเจ้าหน้าที่อีก6นายด้วยกันนะคะเข้าไปสแตนบายแล้วก็ช่วยดูในเรื่องของการเดินทางเข้าออกของชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมอีกด้วยนะคะทางปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะก็บอกว่ายังคงที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ยทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เครื่องจักรกลเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยก็เป็นการเคียงข้างเนาะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่เลยนะคะก็อยู่ทั้งนี้นะคุณผู้ฟังก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะส่งกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็รวมถึงพี่น้องชาวปราจีนบุรีด้วยนะให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้เร็วๆแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะคะเราอยู่ทางนี้เนาะคุณผู้ฟังก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เนี่ยแหละแต่ว่าต้องให้กำลังใจทั้งทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยเนาะทักทายทางออนไลน์นะคะน้องต้นน้ำมาแล้วสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะแม่มนขอบคุณที่ให้ข้อมูลข่าวสารดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอยู่รับฟังข้อมูลข่าวสารกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงเพราะๆให้เลยนะคะวันนี้เนาะยังมีอีกหลายข่าวเลยนะคะที่ให้ทุกท่านติดตามมาดูอีกหนึ่งข่าวในช่วงนี้ดีกว่าให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นนะคะวันนี้ไอ้ก็มีข่าวดีค่ะมีข่าวดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าโดนใจนะคะสายรักสุขภาพแล้วก็สายช็อปรวมถึงคนที่ชอบอุดหนุนของดีบ้านเราเนี่ยมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาผักสดๆนะหรือว่าสินค้าเกษตรแบบว่าคุณภาพดีนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามีการขอเชิญชวนนะคะแฟนรายการของไอนะแล้วก็ทุกท่านเลยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าใกล้เคียงอาจจะมีธุระที่ต้องผ่านในตัวเมืองขอนแก่นพอดีนะคะมาดูงานนี้กันนะคะชวนทุกท่านเลยนะคะให้มาร่วมอุดหนุนแล้วก็มาร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะให้ทุกท่านเตรียมจดไว้เลยนะทั้งวันที่แล้วก็เวลากันให้ดีเลยนะคะงานนี้น่าจะจัดวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปยาวไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะที่ตลาดยังโฮมช็อปนะคะหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดของเรานี่เองนะคะเดินทางก็สะดวกมากๆนะคุณฟังแอบกระซิบไว้ก่อนเลยนะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อาจจะเคยไปอุดหนุนน้องๆกันบ้างแล้วแหละค่ะอาจจะเคยไปมาแล้วกระซิบนิดนึงนะคะว่าภายในงานเนี่ยเขาบอกว่ามีสินค้าราคาดีแล้วก็คุณภาพมากมายเหลือเกินนะคะอาจจะเป็นพวกผักสดใหม่นะจากสวนเลยนะคะยกขนกระบวนผักแล้วก็ผลไม้
ขาบอกว่าสดๆเลยสะอาดๆด้วยปลอดภัยด้วยนะคะส่งตรงจากมือเกษตรกรถึงมือทุกท่านเลยมีสินค้าแปรรูปคุณภาพด้วยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะที่แปรรูปจากหลากหลายรายการเลยซื้อไว้ทานก็อร่อยนะหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะคะแล้วก็มาเลือกดูเลือกชมกันได้เลยนะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังการที่เราจะไปร่วมอุดหนุนสินค้าของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้มันหมุนเวียนแล้วก็เป็นการส่งต่อกำลังใจนะคะให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่รวมถึงชุมชนท้องถิ่นของบ้านเราอีกด้วยนะคะศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟัง 10:00 นจนถึง 5:00 นนะคะอย่าลืมนะแวะไปซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาดีด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของทางเกษตรกรรุ่นใหม่กันเยอะๆเลยนะคะรับรองได้ว่าของดีแน่นอนได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนแน่นอนเหมือนไอ้เคยไปนะไอ้เคยไปแล้วก็ได้เป็นไก่กลับมานึ่งคุณผู้ฟังอร่อยมากอร่อยมากสินค้าน้องๆราคาดีมากแล้วก็คุณภาพดีมากนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปร่วมอุดหนุนกันได้เลยนะคะวันศุกร์นี้นะคุณผู้ฟังช่วงแรกก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข่าวสารนะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแน่นอนว่าก็ยังคงที่จะต้องติดตามในเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีในเรื่องของทางรัฐบาลเนาะว่าไปช่วยถึงไหนแล้วเรื่องการเยียวยาเรื่องการช่วยเหลือแต่ละกระทรวงช่วยอะไรแต่ละกรมช่วยอะไรนะคะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านนายกมอบหมายสั่งการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเดี๋ยวจะมีมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันในช่วงที่2ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ยังมีข่าวสารมากมายเหมือนเดิมนะคะฝากทุกท่านยังติดตามกันอยู่นะอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

เรามาต่อกันในช่วงที่2นะคะกับฟังสบายบ่าย2โมงค่ะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ RI นะคะทุกท่านค่ะทักทายทุกท่านเลยนะที่รับฟังนะคะทาง FM 99.50 MHz แล้วก็รวมถึงทางออนไลน์นะคะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะท่านใดที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์นะคะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กันหรือยังคะคอมเมนต์มาพูดคุยร่วมกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ทักทายมาหลายท่านเลยนะคะพี่บนสวรรค์ได้เปิดเพลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดให้เลยตามคำขอของพี่บนสวรรค์นะคะแล้วก็พี่ท้องฟ้าสีครามนะคะได้เลยนะคะกับเพลงคิดถึงเธอนะคะของแสนนาคาได้เลยค่ะเดี๋ยวในช่วงที่สองนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้เลยนะคะแม่มนวันนี้เพลงดวงใจจังเลยใช่ไหมคะวันนี้คัดสรรแต่เพลงเพราะๆให้ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็หลากหลายผลงานเพลงที่ทุกท่านได้แนะนำมากันในวันนี้ด้วยนะคะพี่บนสวรรค์บอกว่าถ้าไม่ได้ชมรายการนี้เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างยังไงก็ไม่รู้นะโอ้โหพี่บนสวรรค์พยายามจะมาจัดทุกวันเลยค่ะถ้าไม่ได้ติดงานหรือว่าภารกิจที่ไหนนะคะจะพยายามไม่ป่วยด้วยค่ะจะพยายามมาจัดรายการให้ครบเลยค่ะแบบนี้มีกำลังใจแล้วนะคะอ่ะโอเคมาดูกันต่อในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะแน่นอนอย่างที่ไอ้บอกไปยังมีข่าวสารนะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันมากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าเรื่องแรกแน่นอนยังต้องมาติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันก่อนเนาะเพราะว่าในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายังประสบปัญหาแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังกันหลายจังหวัดเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลแล้วก็ทางหลายๆหน่วยงานของทางภาครัฐก็กำลังเร่งมือกันนะคะอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังทางด้านนายกอนุทินเนี่ยได้สั่งการด่วนนะคะให้ทางผู้ว่ากทม.ทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์นะคะหรือว่าผู้บัญชาการหลักในการเร่งระบายน้ำพร้อมกับกำชับนะคะให้ดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็คือทั้งผู้สูงอายุนะคะผู้พิการเนาะเป็นเด็กอะไรนะคะก็ให้ดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลดไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยได้มีการลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อที่จะส่งมอบนะคะเรื่องของถุงยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจกับชาวบ้านเนี่ยด้วยตัวเองเลยนะคะของทางเมื่อวันนี้เนาะส่วนพื้นที่ภาคกลางนะคะท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็ได้สั่งการรับมือในอย่างเข้มงวดเลยโดยสั่งทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเลยนะคะหลากหลายหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของน้ำเนี่ยรวบรวมข้อมูลมานะคะเพื่อที่จะนำมารวมกันแล้วก็ทำออกมาเป็นแผนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเพื่อที่จะเตือนภัยแล้วก็อพยพประชาชนนะคะในจุดเสี่ยงเนี่ยได้ทันท่วงทีเลยโดยมีทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่นะคะจะคอย

ภูมิก็ได้มีการส่งทั้งกำลังพลนะคะทหารรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะเข้าช่วยเหลือนำทางตลอดเวลาค่ะแล้วยังไม่หมดคุณผู้ฟังทั้งกระทรวงพม.นะคะอว.แล้วก็วัฒนธรรมได้มีการจัดตั้งครัวจิตอาสาค่ะเพื่อที่จะนำอาหารนะคะที่ปรุงสุกใหม่เนาะแล้วก็สะอาดได้คุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยส่งไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยเลยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเปิดโรงเรียนนะคะเป็นศูนย์พักพิงจัดทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์นะคะและดูแลน้องๆนักเรียนคุณครูในอย่างเต็มที่ในส่วนของด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ได้ขนเสบียงแล้วก็มังคุดสดๆจากสวนจังหวัดชุมพรค่ะมาแจกจ่ายนะคะแถมยังเปิดพื้นที่อตก.เนี่ยให้จอดรถฟรีนะคะได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นยาวๆไปเลยนะคะจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้เลยนะคะก็เหมือนเดิมคุณผู้ฟังเราอยู่ทางนี้เนาะก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นทางจิตอาสาต่างๆที่เขาแบบว่ามีน้ำใจบางคนน่ะคุณผู้ฟังจิตอาสาเนี่ยบ้านเขาก็ท่วมเหมือนกันนะพี่ๆจิตอาสาบางคนเนี่ยก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็เห็นบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยท่วมหนักกว่าบ้านเขาเขาก็เลยเนี่ยแหละมาทำหน้าที่ช่วยกันนะคะเป็นจิตอาสาในการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยผู้ที่ประสบภัยที่อาจจะโดนหนักกว่าทางบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังสำหรับใครเนาะที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มันถูกต้องแน่นอนว่าเรื่องของกรมอุตุก็ต้องติดตามสทช.เอ่ยกรมชลประทานเอ่ยนะคะกรมทรัพยากรน้ำเนาะเรื่องของน้ำต่างๆก็ติดตามแล้วก็ถ้าอยากรู้แบบว่าอาจจะทุกอย่างมารวมกันไม่ต้องไปเปิดหาหลายๆกรมก็เปิดดูทางของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะก็จะมีการอัปเดตข้อมูลจากทุกพื้นที่จากทุกกรมทุกกระทรวงมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวอาจจะนำมาอัปเดตในรายการให้ทุกท่านนะคะได้รับฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือว่าท่านไหนอยากติดตามแบบเรียลไทม์เลยเข้าไปทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะติดตามข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมกันนะหรือว่ามีรัฐมนตรีไหนกระทรวงไหนลงพื้นที่ตรงไหนทำอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยก็ติดตามข้อมูลทางหน้าเพจได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมก็เนี่ยแหละยังต้องติดตามกันอยู่นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี้นะคะจะนำข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะเพิ่งออกมาย้ำเตือนกันค่ะสำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์แล้วต้องรีบไปยืนยันตัวตนนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะเอาวันนี้20เท่าไหร่29แล้วเหลือพรุ่งนี้อีก1วันนะอยากใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้อย่าลืมนะคะขอย้ำตรงนี้เลยนะคุณผู้ฟังคะต้องยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์เท่านั้นถึงจะใช้สิทธิ์ได้และที่สำคัญนะคะจะไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังให้ด้วยนะคะถ้าทำล่าช้าก็เสียสิทธิ์ส่วนนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคุณผู้ฟังเอามาดูช่องทางแล้วก็ระยะเวลาการยืนยันตัวตนกันนะคะช่องทางแรกสำหรับใครที่สะดวกไปที่ธนาคารนะคะก็จะมีที่ออมสินธกส.ทอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ในเวลาทำการจนถึงวันที่14ตุลาคม2569นี้เท่านั้นนะคะช่องทางที่2สำหรับคนที่สะดวกนะคะที่จะทำผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียกได้ว่าหลายท่านอาจจะมีติดโทรศัพท์กันไว้อยู่แล้วนะคะใครที่แบบว่าอยากง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปถึงธนาคารนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสามารถทำได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็คือ6โมงเช้านั่นแหละยาวไปจนถึง5ทุ่มเลยนะคะหรือจะไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ทำได้ยาวๆจนถึงวันที่12มกราคม2570เลยนะมีเวลาให้ยืนยันตัวยาวๆแต่ถ้าอยากได้ใช้สิทธิ์ตุลาคมนี้ก็รีบทำเลยนะคะรีบเข้าไปกดยืนยันกันให้เรียบร้อยเลยนะคะแอบกระซิบนิดนึงนะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารแนะนำให้รอตรวจสอบผลกับทางเจ้าหน้าที่หน้าสาขาเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนค่อยเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเที่ยวเผื่อว่ายังทำไม่เสร็จสิ้นข้อมูลยังไม่เข้าข้อมูลผิดข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยให้เราเนี่ย
ประสานงานกับทางธนาคารให้เรียบร้อยจะได้ชัวร์นะคะส่วนใครที่ทำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถรอเช็คผลในวันถัดไปได้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้หรือจะโทรสอบถามนะคะ

สู่ลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์021092345นะคะหรือว่าจะเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้เลยด้วยเช่นกันนะคะเอามาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่ากับวงเงินสวัสดิการนะคะในเดือนตุลาคม69นี้กันนะคะทางด้านรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเนี่ยได้มีการแจงรายละเอียดการจ่ายเงินผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดหรือว่าทางแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้แบบนี้ค่ะรอบที่1วันที่1ตุลาคมนี้นะคะย้ำนะคะว่ารอบนี้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็ไม่สะสมไปในเดือนถัดไปด้วยวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจัดให้เต็มเหมือนเดิม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะคุณผู้ฟังส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะแน่นอนเหมือนเดิมค่ะ80บาทต่อคนสำหรับใช้ยาวๆ3เดือนนะคะตุลาคมจนถึงธันวาคม69นี้แล้วก็มีเรื่องของวงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะด้วยนะคะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็จะครอบคลุมหลายอันเลยนะทั้งรถเมย์ขสมกรถไฟฟ้าบขสรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการด้วยแล้วก็รอบที่2นะคะวันที่20ตุลาคม2569นี้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วยนะคะแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทอยู่แล้วโดยเงินส่วนนี้นะคะจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราหรือว่าพร้อมเพลย์นะคะที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะคะหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรสอบถามได้เลยที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่021092345นะคะหรือว่าจะเป็น call center ของทางกรมบัญชีกลางนะคะ022706400นะคะในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังขาใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะว่าเรายืนยันตัวตนหรือยังรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยแหละเดือนตุลาคมเนี้ยได้ 1,000 นะปกติจะได้เท่าไหร่นะ300ใช่ไหมเดือนนี้ 1,000 นะคะใครไม่อยากพลาดในการใช้สิทธิ์ของเดือนตุลาคมนี้รีบไปยืนยันให้เรียบร้อยนะคะจะได้ใช้สิทธิ์ในของในเดือนตุลาคมนี้เพราะหลังจากตุลาคมนี้ไปแล้วอาจจะกลับไปเหลือแค่300ก็ได้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันดีกว่าเพลงพอๆนะคะกับทางพี่ทองฟ้าสีครามนะคะได้ขอไว้นะคะกับเพลงคิดถึงเธอนะคะของแสนนากานะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของทางรายการค่ะยังมีข่าวสารมาเตือนภัยใกล้ตัวทุกท่านเช่นเคยนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ AI นะคะในช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะเวลาผ่านไปไวมากเลยเหมือนได้มาเพิ่งนั่งจัดสักแป๊บเดียวเองนะคะหมดเวลาอีกแล้วเนาะพี่บอลสวรรค์ขอเพลงอีกถ้าอยากฟังเต็มเพลงเนี่ยจะต้องเป็นพรุ่งนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นท้ายรายการเนี่ยอาจจะฟังได้แค่แบบแป๊บเดียว1นาที2นาทีอะไรแบบนี้นะคะเป็นพรุ่งนี้ก็จะได้เต็มเพลงถ้างั้นเดี๋ยวมาร์คไว้พรุ่งนี้อาจจะเปิดให้ตอนต้นรายการเลยได้มั้ยคะกับเพลงเสียงกระซิบได้มั้ยคะเอาได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้เต็มเพลงดีกว่าเพราะว่าช่วงท้ายรายการมันได้แค่ประมาณ1นาที2นาทีเดี๋ยวก็ต้องตัดเข้าข่าวอีกแล้วอย่างงี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะแน่นอนในช่วงสุดท้ายของทางรายการของเรานะคะไอก็ได้นำข่าวสารที่จะต้องมาเตือนภัยไซเบอร์สแกมเมอร์มิจฉาชีพต่างๆภัยใกล้ตัวของเรานะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้ทันนะทางมิจฉาชีพทั้งพวกสแกมเมอร์ต่างๆไม่อยากตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพต้องมาฟังในช่วงนี้เลยนะคะเตือนภัยใกล้ตัวกันสักหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังสำหรับสายช้อปออนไลน์ทั้งหลายใครคะยกมือขึ้นไอเองสายช้อปออนไลน์ทั้งหลายฟังทางนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะยุคนี้นะอยากได้อะไรก็ง่ายมากเลยเนาะแค่แบบว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีหมดเลยนะคะก็ให้เราเนี่ยเลือกได้เลยรู้ตัวอีกทีรู้ฟังกดใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าไว้ชำระเงินชำระเงินรู้ตัวอีกทีเนี่ยเงินในบัญชีเราแบบว่าไปหมดไม่รู้ตัวเลยนะออกไปแป๊บเดียวเองนะคะแล้วทีนี้สำหรับสายช้อปออนไลน์เก่งๆอย่างพวกเรานะคะล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเลยนะคะสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ช่วงวันที่20ถึง26กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแค่1สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังคุณตำรวจเขาบอกว่ามีคดีพุ่งสูงถึง 5,374 คดีเลยนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยรวมทั้งหมด253ล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ฟังและที่น่าตกใจที่สุดก็คือคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการครองแชมป์อันดับ1นะคะสูงถึง 3,975 คดีคิดเป็น 74% ของคดีทั้งหมดเลยนะคะซึ่งกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุดก็คือกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็คนทำงานนะคะช่วงอายุ 21-30 ปีและพบว่าเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยผู้หญิงอะเนาะเรื่องของแบบว่าช้อปปิ้งเนี่ยผู้หญิงจะเก่งกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคุณผู้ฟังวันนี้นะคะไอก็เลยได้มีการรวม3กลโกงยอดฮิตที่ทางมิจฉาชีพนะคะชอบมาใช้เตือนกันมาให้เตือนกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมุกแรกคุณผู้ฟังโอนเงินแล้วก็บล็อกค่ะอันนี้คลาสสิกมากชอบสร้างแบบว่าเพจปลอมเนาะหลอกขายของหรือว่าขายที่พักราคาสบายกระเป๋าของเรานะคะพอเราเห็นว่าถูกดีโอนเงินปุ๊บบล็อกนี้ปั๊บติดต่อไม่ได้ทันทีเลยนะคะมุกที่2ค่ะก็คือหลอกขายตั๋วคอนเสิร์ตสายติงคอยคอนเสิร์ตเนี่ยต้องระวังเลยนะมิจฉาชีพจะใช้ภาพแบบว่าอีทิเกตที่มันตัดต่อพร้อมข้อความแบบว่าติดธุระด่วนไปไม่ได้ค่ะเพื่อนฝากมาขายค่ะกดจองบัตรแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปจริงๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายิ่งมาแบบว่าพูดพยายามเร่งเราให้เราเนี่ยรีบโอนเงินห้ามเลยนะคะห้ามเลยนะคุณฟังให้เราเอะไว้ก่อนเลยนะคะและมุกที่3คุณฟังหลอกซื้อของพ่วงทำภารกิจอันนี้มาใหม่แล้วก็เนียนมากหลอกเราด้วยแบบว่าสินค้าที่มันราคาถูกแล้วก็จะชวนเข้ากลุ่มไลน์อ้างว่ามีการโอนเงินทำภารกิจเพิ่มเติมแล้วก็จะได้เงินคืนพร้อมกับค่าคอมมิชชั่นสุดท้ายท้ายที่สุดไม่ได้คืนสักบาทเดียวค่ะแถมโดนบล็อกหายไปด้วยนะคะไอ้ก็เลยอยากขอย้ำคาถาเอาวันนี้มาคาถาอีกแล้ววันนี้มีคาถาทุกวันเลยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยจำง่ายๆก่อนที่จะกดโอนเงินทุกครั้งนะคะว่าราคาดีเกินจริงเร่งให้โอนชวนเข้าไลน์ทำภารกิจ3อย่างนี้คือสัญญาณอันตรายล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะโอนเงินเช็คประวัติของผู้ขายแล้วก็เรื่องของการรีวิวสินค้าเนี่ยให้ดีๆนะคะของถูกเกินจริงให้เอะใจไว้ก่อนพยายามเช็คอุดหนุนผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีระบบคุ้มครองของผู้ซื้อด้วยส่วนเรื่องตั๋วคอนเสิร์ตเนี่ยซื้อจากผู้จัดโดยตรงเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดด้วยนะช่วงแบบว่าหน้าหนาวเนี่ยน่าจะมีการจัดคอนเสิร์ตเยอะๆนะคะปลายปีอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตที่ประเทศเราค่อนข้างที่จะมา
เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคุณผู้ฟังเรื่องของการซื้อบัตรคอนเสิร์ตทั้งหลายแหล่นะคะแต่ว่าถ้าใครเผลอตกเป็นเหยื่อไปแล้วหรือว่าพบเบาะแสสงสัยเนี่ยให้รีบแจ้งความออนไลน์ทันทีเลยนะคะที่ทางเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะจากทางไอแล้วก็ทางสวทขอนแก่นด้วยนะคะจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยช้อปปิ้งนะอย่างมีสตินะคะเงินในกระเป๋าของเราก็จะปลอดภัยนะคะก็เป็นข่าวสารที่ได้นำมาให้ทุกท่านนะเพราะว่าพยายามที่จะให้มีข่าวพวกนี้นะคะมาเตือนภัยในเรื่องของทั้งมิจฉาชีพต่างๆเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีมุกใหม่มาตลอดนะคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ติดตามข่าวสารเนี่ยเราจะเข้าไม่ทันเขาทันทีเนี่ยอย่างน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีทำเป็นเปิดอะไรนะเปิดให้โอนเงินมาช่วยเหลือน้ำท่วมก็ต้องเช็คดีๆค่ะว่าจริงหรือเปล่าหรืออยู่ๆก็มีโอนเข้ามาในโทรศัพท์เราอาศัยในช่วงนี้แหละที่พวกเรากำลังเดือดร้อนเนี่ยฉวยโอกาสในการที่จะหลอกเราเอาเงินจากเรานะคะว่าแบบส่งข้อความมาให้กดลิงก์นี้แล้วก็จะได้รับเงินเยียวยาทันทีอันนี้ก็ไม่ใช่ให้ทุกท่านเนี่ยติดตามถึงบอกว่าให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดว่าเอ๊ะเงินเยียวยาเราจะได้ยังไงภาครัฐจะส่ง SMS ให้เราเหรอไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเนี่ยรู้เท่าทันภัยออนไลน์ไว้ก่อนแล้วก็เตือนทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆของเราพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวคนที่เรารักทุกคนเลยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาจริงๆแล้วล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้นะคะก็ข่าวสารที่ได้นำมานะคะก็ครบถ้วนเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเหมือนเดิมนะคะพี่มนสวรรค์ถ้าเวลาไม่พอเป็นพรุ่งนี้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้เปิดให้เลยต้นรายการเลยนะคะมาฟังตั้งแต่ต้นรายการนะพี่มนสวรรค์จะได้ฟังทันนะก่อนเข้ารายการเลยเพลงแรกเลยนะคะน้องดาวเสามาแล้วครับพี่อายมาช้าแต่มานะโอเคน้องดาวเสาก็มาพี่ทองฟ้าสี่ครามพรุ่งนี้จองเพลงจากฉันให้เธอของพี่ทักได้เลยค่ะพี่ทองฟ้าสี่ครามเดี๋ยวน้องไอเปิดให้เลยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจดไว้ก่อนเลยนะคะของทั้งพี่บนสวรรค์แล้วก็พี่ทองฟ้าสี่ครามนะคะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมได้เลยค่ะขอบคุณพี่บนสวรรค์มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะสำหรับวันนี้อายก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะกับฟังสบายบ่าย 2:00 น. 14:00 น.จนถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะลากันไปด้วยเพลงเพราะๆ เพลงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คอ่ะ
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
6: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำ ากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสภาภาครายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ
1: ข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับทางสถานีวิทยุในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการแล้วก็ส่งกระจายเสียงไปในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับทั้ง11จังหวัด12สถานีนะครับที่รับฟังกันก็ทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่รับฟังอยู่ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ครับเป็นคิวของสวท.บึงกาฬนะครับวันนี้อำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ควบคุมด้านเทคนิคนะครับโดยคุณสุเมธประทุมมาศคุณเอกชัยนรักมากและคุณพงศธรนามเสาดำเนินรายการโดยผมจตุรพรผานาคนะครับวันนี้นะครับเจอกันเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:10 นจนถึงบ่าย 4:00 นนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการของเราได้นะครับที่เบอร์042-491-436นะครับรวมถึงวันนี้มีประเด็นต่างๆมากมายครับที่นำมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังทางบ้านให้ได้รับฟังกันให้ได้รับชมกันนะครับเรามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเพจ Facebook สวท.บึงกาฬ 104.25 นะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นคิวสุดท้ายของสวท.บึงกาฬนะครับหลังจากนี้ก็จะมีรายการอื่นนะครับเข้ามาแทนที่นะครับสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องของเรานะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ30กันยายนจะถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการออกอากาศรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับก็จะเป็นคิวของสวท.หนองคายนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีรายการใหม่มาแทนนะครับก็เป็นแต่ละสถานีนะครับที่จะนำรายการต่างๆมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในพื้นที่บึงกาฬนะครับรวมถึงข่าวสารภายในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับวันนี้จะเป็นคิวของสวท.กาฬสินธุ์แล้วก็สวท.หนองบัวลำพูนะครับขณะเดียวกันก็จะมีในส่วนของพื้นที่จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวสารนโยบายภาครัฐนะครับช่วงนี้จะเป็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงจะพาคุณผู้ฟังไปปิดท้ายกันที่เรื่องแวดวงทางการเมืองกันสักหน่อยในวันนี้นะครับช่วงแรกของรายการนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารภายในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬกันก่อนนะครับพามาดูเรื่องของการมอบหมวกกันน็อกให้กับน้องๆ นะครับในการปลูกฝังวินัยจราจรแล้วก็ทำให้น้องๆชาวบึงกาฬเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีหมวกกันน็อกพอเหมาะกับศีรษะในการสวมใส่นะครับโดยสสส.นะครับร่วมกับครีมบุษนันท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับมีการมอบหมวกให้กับน้องๆ นะครับปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่ปฐมวัยนะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกล่องอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนางก่องการทักหิรันฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับมีการนำนักกีฬาระดับโลกแล้วก็ทีมตีแบดเพื่อหัวน้องน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับประเภทหญิงเดี่ยวอันดับ18ของโลกนะครับร่วมมอบหมวกกันน็อกขนาดเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลโคกล่อง นำเข้าธนาคารหมวกกันน็อกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมพัฒนาระบบธนาคารหมวกกันน็อกเพื่อมอบให้กับเด็กที่ครอบครัวยังขาดโอกาสเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานหวังที่จะสร้างวินัยจราจรกันตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อให้เด็กเติบโตมาพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาตินะครับโดยนายบุญคุ้มศรีสุขประธานกรรมการบริหารนางสาวณัฐวรรณทีหอคำปลัดเทศบาลตำบลโคกกองรวมถึงคณะครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกองนะครับก็ร่วมในการรับมอบและก็เป็นสักขีพยานนะครับพร้อมชมการสาธิตการขับขี่ปลอดภัยของน้องๆภายในศูนย์และมอบขนมจากผู้ใหญ่ใจดีให้กับน้องๆนำไปรับประทานที่บ้านนะครับโดยหมวกกันน็อกที่นำมาจัดมอบนะครับมาจากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมครับตีแปดเพื่อหัวน้องซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี2566นะครับจนถึงปัจจุบันโดยมีน้องครีมบุษนานอึ้งบำรุงพันธ์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับประเภทหญิงเดี่ยวลำดับ18ของโลกอาสาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกครั้งนะครับแล้วก็กิจกรรมตรายพลังครับด้วยการนำค่าสมัครของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2รายการที่มีการจัดกิจกรรมมาจัดหาหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเล็กนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายใต้การสนับสนุนของสสส.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนหมวกกันน็อกเพื่อหัวน้องและมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับโดยหลังจากมอบหมวกกันน็อกแล้วก็จะมีนักวิชาการครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีการอบรมนะครับในส่วนของกระบวนการที่มีการทำการเรียนรู้นะครับแล้วก็สื่อการเรียนการสอนต่างๆที่ผนวกเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุบัติเหตุทางถนนนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กเล็กบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งต้องบอกว่าจำนวนมากนะครับเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกเนื่องจากไม่มีหมวกกันน็อกที่มีขนาดพอเหมาะกับศีรษะของน้องนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเองเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กนั่นเองนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับทางสสส.นะครับก็ร่วมมือกับทางน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับนำหมวกกันน็อกมามอบให้กับน้องๆ นะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังวินัยจราจรนะครับแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยมีหมวกกันน็อกในการสวมใส่ป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนครับครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นนะครับในการส่งมอบความปลอดภัยให้กับน้องๆ นะครับขณะเดียวกันนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของบึงกาฬนะครับในช่วงเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็ปลายเดือนกันยาละเดือนหน้าเดือนตุลาคมครับจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันที่26ตุลาคมนะครับโดยในปีนี้นะครับวันออกพรรษานะครับตรงกับวันที่26ตุลาคม2569นะครับที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสายมูสายพญานาคต่างๆก็จะนิยมมามูกันในช่วงของออกพรรษานะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมีการเตรียมจัดงานประจำปีนะครับ15ปีเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงกาฬซึ่งจะมีการจัดงาน3วันนะครับระหว่างวันที่24ถึง26ตุลาคม2569ที่ถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับกิจกรรมภายในงานนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์เลยฮะถึงพี่น้องที่อยู่ในทุกจังหวัดนะครับทั้ง11จังหวัดทั้ง12สถานีนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวชมกันได้นะครับวันที่24ตุลาคมนะครับจะมีการแข่งขันเต้นบาร์สโลปนะครับมีงานวิ่งเทรลบึงกาฬนครพนมนะครับนาคานาคีนะครับมีการแสดงจากศิลปินดังครับคุณแซคชุมแพครับช่วงเวลา 4:30 นะแล้วก็มีหมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราชแบบเต็มวงเวลา 2:00 นะครับจากนั้นนะครับวันที่25ตุลาคม2569ครับจะมีการประกวด To be number 1จังหวัดบึงกาฬครับมีกิจกรรมปั่นสู่นครนาคาออกพรรษาบึงกาฬมีการแสดงของศิลปินลูกหลานชาวบึงกาฬนะครับวงแดนสนธยาช่วง 4:00 แล้วก็การแสดงจากศิลปินดังนิวณภัสสรครับเวลา 5:00 นะครับจากนั้นนะครับวันออกพรรษาครับ26ตุลาคมจะมีการแสดงของ To be number 1นะครับมีขบวนแห่บายสีนะครับมีการประกวดที่ดานาคาจากนั้นนะครับจะมีการ แสดงของหมอลำนะครับแบบเต็มวงนะครับคณะประถมบันเทิงศิลป์เวลา 20:00 นะครับแล้วก็จะมีศึกมวยไทยนะครับนานาชาตินาคานาคีที่ริมฝั่งโขงด้วยนะครับต้องย้ำแบบนี้ว่างานในครั้งนี้ชมฟรีนะครับเที่ยวฟรีตลอดงานนะครับเตรียมมาเฉพาะค่าอาหารการกินต่างๆแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมในส่วนของการแสดงต่างๆฟรีทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการจำหน่ายบัตรต่างๆนานานะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้ฟรีนะครับ24-26ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปครับจัดขึ้นโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนะครับนายกแว่นฟ้าทองศรีนะครับก็มีกิจกรรมนี้นะครับเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทั้ง11จังหวัดนะครับร่วมมาเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬของเรานะครับในช่วงวันที่24 25 26ตุลาคมนี้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือมีการแข่งขันเรือยาวนะครับเป็นสนามสุดท้ายของจังหวัดบึงกาฬนะครับก็คือการแข่งขันเรือยาวที่อำเภอปากคาดนะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับโดยเป็นการจัดงานเป็นประจำทุกปีนะครับมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่16-18ตุลาคมก็คือก่อนที่จะเข้าพรรษาก่อนที่จะออกพรรษานะครับเราจะมีการจัดงานแข่งขันเรือยาวที่อำเภอปากคาดนะครับโดยกำหนดในการจัดงานนะครับวันที่16ตุลาคมครับจะมีการแข่งขันเรือขนาด 10-12 ฝีพาย17ตุลาคมนะครับจะเป็นการแข่งขันเรือขนาด 50-55 ฝีพายและวันที่18ตุลาคมนะครับจะเป็นการแข่งขันเรือขนาด 25-30 ฝีพายนะครับก็มาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะครับที่บริเวณลานพญานาคของเทศบาลตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็ถือว่าบริเวณจุดแข่งเรือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีบั้งไฟพญานาคที่บึงกาฬนะครับขึ้นเยอะที่สุดของบึงกาฬก็คืออยู่ที่อำเภอปากคาดที่บริเวณลานพญานาคนะครับแล้วเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามอีกจุดหนึ่งที่เดียวนะครับเป็นสนามแข่งเรือยาวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งที่เดียวนะครับใครที่ไม่มีธุระไปไหนครับวันที่16-18ตุลาคมนี้นะครับก็เรียนเชิญได้ที่บริเวณลานพญานาคของเทศบาลตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับก็มีกิจกรรมก็คือการแข่งขันเรือยาวอยู่นะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นสนามสุดท้ายนะครับก่อนออกพรรษาของจังหวัดบึงกาฬก็ไปชมไปเชียร์กันได้นะครับนี่ก็จะเป็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังมาเชิญชวนคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่อยากจะมีกิจกรรมนะครับร่วมสนุกแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดบึงกาฬในช่วงของเทศกาลวันออกพรรษานะครับที่จะถึงนี้นะครับคราวนี้นะครับพาคุณผู้ฟังครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ต่างๆนะครับในภาคอีสานตอนบนกันบ้างนะครับวันนี้จะมีสวท.กาฬสินธุ์แล้วก็สวท.หนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวไปกันก่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีการนำข้าราชการทหารร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณอ่อนอิสรานาสินสร้อยผู้สื่อข่าวจากสวท.กาฬสินธุ์ครับ
3: ล่าสุดนะคะ28กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพร้อมด้วยนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบและนางทัพรดาท่านินจิรานนท์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยพร้อมเพรียงกันนะคะในเวลา 8:00 นค่ะณบริเวณหน้าเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะรวมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะคะและบุคลากรภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติและร่วมกันแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีนะคะและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมตินะคะเมื่อวันที่20กันยายน2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่นะคะในปี2460และทรงกำหนดให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยซึ่งธงไตรรงค์นะคะประกอบด้วย3สีค่ะได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานความหมายของสีธงชาติไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติหรือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งทั้ง3สถาบันนะคะถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนความเป็นชาติไทยธงชาติไทยนะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าค่ะที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเท่านั้นหากยังเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยนะคะและเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังค่ะได้ตระหนักถึงคุณูปการและการเสียสละของบรรพบุรุษที่ร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยตลอดจนสืบสานชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะการร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยในครั้งนี้นะคะจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความสามัคคีของคนในชาติพร้อมทั้งเป็นการร่วมกันแสดงออกนะคะถึงความเคารพต่อสัญลักษณ์สำคัญของประเทศและสืบทอดความหมายของธงไตรรงค์ค่ะให้คงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปอนิสรานาสินสร้อยสวทกาฬสินธุ์รายงาน
2: ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณออนอิสรานาสินสร้อยนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทกาฬสินธุ์นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทุกจังหวัดครับได้มีการดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันนี้นะครับก็มีการเคารพธงชาติไทยนะครับพร้อมกันร้องเพลงชาติไทยด้วยนะครับเมื่อวันนี้นะครับในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับ28กันยายน2569นะครับขอบพระคุณคุณออนอิสรานาสินสร้อยครับผู้สื่อข่าวจากสวทกาฬสินธุ์คราวนี้จากสวทกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรารออยู่แล้วนะครับคุณธนัฐาปั้นแต่งนะครับผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำภูสวัสดีครับคุณธนัฐาครับ
4: สวัสด
2: ี
4: ค่ะ
2: ครับที่สวทหนองบัวลำภูเห็นว่ามีหลากหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหมอคางดำแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสองศึกใหญ่เลยครับ
4: ใช่ค่ะซึ่งขอพูดในเรื่องของปลาหมอคางดำก่อนนะคะเพราะว่าทางสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภูก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมปลาหมอคางดำนะคะซึ่งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนง่ายๆเลยด้วย4ข้อหลักไม่ซื้อไม่เลี้ยงไม่ปล่อยปลาหมอคางดำโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งถ้าหากพบเห็นสามารถแจ้งทันทีได้ที่สายด่วนประมงจังหวัดค่ะซึ่งเขาร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนแล้วก็ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำของท้องถิ่นอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งหากประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่เบอร์042-378-471ค่ะหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจ Facebook ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของทางสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของปลาหมอคางดำค่ะ
2: ครับคุณธนัฐาครับที่หนองบัวลำภูเนี่ยเจอไหมครับสำหรับปลาหมอคางดำหรือว่าเป็นการเฝ้าระวังในช่วงนี
4: ้เป็นการเฝ้าระวังค่ะยังไม่มีแจ้งเบาะแสมาว่าเจออยู่จุดไหนอะไรยังไงนะคะตอนนี้เฝ้าระวังเฉยๆแล้วก็อยากใหเป็นหูเป็นตาถ้าเจอก็ให้แจ้งทางประมงได้เลยค่ะ
2: ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าอย่างภาคอีสานเนี่ยมีข่าวอยู่ที่กาฬสินธุ์เนาะนะครับเรื่องของปลาหมอคางดำที่หนองบัวลำภูเขามีการเตรียมความพร้อมนะครับในการป้องกันครับ
4: ค่ะแล้วก็อีกข่าวนึงที่อยากจะประชาสัมพันธ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะหนองบัวลำภูก็เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันปั่นจักรสี่รัฐยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12แล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็จะมียูโรเคปไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอลประจำปี2026ด้วยนะคะแต่ว่าขอพูดในเรื่องของปัญจสีรัฐก่อนค่ะซึ่งการแข่งขันปัญจสีรัฐก็จะเป็นวิธีเปิดขึ้นในวันจันทร์22ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะโดยมีนักกีฬาปัญจสีรัฐเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน41ทีมเป็นนักกีฬาทั้งหมด512คนผู้ฝึกสอน125คนแล้วก็เจ้าหน้าที่จำนวน37คนค่ะรวมทั้งสิ้น674คนค่ะแล้วก็ทีนี้ทางหนองบัวลำภูปีนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านของนายวีรชาติจันดีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูก็กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจะทำให้การเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันมหกรรมกีฬาทั้ง2รายการใหญ่ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดหนองบัวลำภูในการผลักดัน เมืองกีฬาซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนานักกีฬาในพื้นที่เราก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนกีฬาที่จะเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันด้วยซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดทางหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมไปโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในการประชุมนะคะเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็ภารกิจต่างๆให้แต่ละหน่วยงานนะคะที่เป็นคณะทำงานนะคะแบ่งกันว่าส่วนไหนส่วนไหนทำงานหน้าที่อะไรบ้างเพื่อเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับผมอยากให้ย้ำวันและสถานที่อีกสักหน่อยครับ
4: ค่ะก็จัดขึ้นในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้นะคะเป็นพิธีเปิดค่ะเริ่มเวลา10นาฬิกาที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
2: ครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของปันจักสี่ลัดยุวชนนะครับคราวนี้ในส่วนของ Thailand Beach Volleyball เป็นยังไงบ้างครับ
4: ถ้า Thailand Beach Volleyball จะกำหนดการเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คร่าวๆจะเป็นระหว่างวันที่20ถึง27พฤศจิกายนค่ะรวมทั้งสิ้น128ทีมมีผู้ฝึกสอน640คนค่ะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการใหญ่ระดับประเทศเลยที่รวมเหล่านักตบลูกยางชายหาดมาประชันฝีมือกันในครั้งนี้ค่ะแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำภูก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเตรียมสนามแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศในช่วงปลายปีนี้ค่ะ
2: ถือว่าเป็นงานใหญ่ทั้งสองงานนะครับทีนี้ที่หนองบัวลำภูนะครับมีการเตรียมความพร้อมมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมมากๆเลยเมื่อวานก็เอาเริ่มปั้นจากศิลาก่อนนะคะเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้เราโน้ก็มีการลงพื้นที่นะคะทางเจ้าหน้าที่เราก็คณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งผังออกมาแล้วว่าตรงไหนอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็แต่ละผู้ที่เดินทางเข้ามาพักที่ไหนบ้างแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างทีนี้ก็ขอให้ชาวหนองบัวลำภูเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วกันเนาะเวลามีใครมาเยือนก็สร้างภาพโพสต์ที่ดีให้เขากลับไปแบบมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวหนองบัวลำภูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: ครับตอนนี้สถานการณ์ฝนฟ้าที่หนองบัวลำภูเป็นยังไงบ้างครับ
4: สถานการณ์ฝนตอนนี้ก็ตกอยู่ทุกวันอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ตกแบบหนักถึงกับน้ำท่วมอันนี้ก็คือเป็นการตกแล้วก็หยุดตกหยุดตกหยุดหยุดค่ะฟ้าก็จะครึ้มครึ้มแต่บางทีก็ฟ้าเปิดก็จะมีแดดแรงพอสมควร
2: ครับโอเคครับขอบคุณมากมากนะครับคุณธนฐา
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นที่หนองบัวลำภูนะครับ2กิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยฮะในการจัดการแข่งขันปันจักสีลัดยุวชนนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานะครับซึ่งน่าจะมีถิ่นกำเนิดที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลด้วยนะครับ Thailand Beach Volleyball นะครับอยู่ลูกเค้กนะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับก็ปัญจักสีรัฐยุวชนเนี่ย12ตุลานะครับขณะที่ยูโรเค้ก Thailand Beach Volleyballก็จะจัดช่วงระหว่าง20ถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยผู้ที่ชื่นชอบกีฬารวมถึงนักกีฬานะครับได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่สวยงามและเป็นดินแดนแห่งธรรมะเป็นดินแดนที่มีความสวยงามของธรรมชาติต่างๆนะครับผู้คนก็น่ารักนะครับก็เดินทางไปได้นะครับในช่วงกิจกรรมนะครับทั้งเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกานะครับเดินทางไปที่หนองบัวลำภูแล้วก็แวบขึ้นมาที่จังหวัดบึงกาฬได้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณธนฐาปั้นแต่งครับผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำภูนะครับจากหนองบัวลำภูนะครับพาแวบขึ้นมาที่บึงกาฬนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬนะครับพาคุณผู้ฟังนะครับไปสัมผัสกับเสน่ห์วิถีชีวิตบ้านๆนะครับผ่านพิซซ่าเตาดินนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนี่เองใครที่อยากจะกินพิซซ่าแล้วเป็นพิซซ่าแบบสดๆนะครับทำมือเลยฮะแล้วก็มีความอร่อยมีความบรรยากาศที่สวยงามงดงามนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับกับคุณธินัทยานัชชาเตชสิทธิ์นะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬครับ

คะทุกคนมาอยู่ที่บ้านหยุดเวลาณบึงการค่ะที่อำเภอไซการจังหวัดบึงการที่นี่มีกิจกรรมเยอะมาก

0: เรามากินพิซซ่าแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆอยากจะสัมภาษณ์คุณพี่ด้วยค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้ำพูค่ะเป็นเจ้าของบันยูเปล่าเนาะค่ะ
0: อันนี้คือเปิดมานานหรือยังคะ
1: พิซซ่าเปิดได้ปีนึงค่ะพิซซ่าเปิด
0: เห็นใน TikTok อ่ะค่ะไวรัลบ่อยมาก
2: ขอบคุณหลายๆค่ะ
1: แบบว่าจัดสถานที่สวย
2: ขอบคุณค่ะ
0: อาหารอร่อยอะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: ว่ามาก็แบบมาแชร์
2: แน่นอนค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เกิดมาครั้งแรกเลย
2: ค่ะ
0: แล้วก็เลยพาเพื่อนๆมา
2: ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเยี่ยมเนาะค่ะจุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกก็เฮ็ดฟาร์มเฮ็ดโซนที่พักเนาะค่ะแล้วที่นี่ก็พอมันถึงจุดนึงเนาะค่ะที่พักมันจะเป็นที่พักอย่างเดียวว่าได้ค่ะมันต้องมีกิจกรรมหลากหลายขึ้นเนาะค่ะเขาก็เริ่มจากการมีกิจกรรมอยู่เวลาถ้าไปรอดค่ะไปไหว้ปู่อืออยู่บางรัตพานครค่ะแล้วก็จังเลยมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะอยากให้ลูกค้าบ้านทางนะคะได้มีกิจกรรมในครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นกิจกรรมน่ารักนะคะก็ได้เวิร์กช็อปพอเฮ็ดกิจกรรมพิซซ่าไม่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาประเทศนี้ค่ะลูกค้าก็มาเขามาซื้อแล้วก็ยาวมาเลยค่ะทุกมื้อนี่ก็เลยจะเป็นการขายน่ารักซะมากกว่าเวิร์กช็อปไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาทำธุรกิจนี้ค่ะเราทำอะไรก่อน
2: ถ้ากันอยู่กรุงเทพค่ะเฮ็ดผมเฮ็ดอย่างนี้แหละค่ะแม่นค่ะก็มาอยู่บ้านพ่อช่วงโควิดนะคะมันจำเป็นแต่ละคนตกกรรมอยู่บ้านนะคะแฟนกะป่วยช่วงโควิดนะคะเหตุงานอยู่ต่างประเทศก็เลยถ้ากันตัดสินใจกับมาอยู่บ้านเพราะว่าอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะแค่จะแม่นค่ะช่วงอย่างก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าแค่เขาเป็นคนไทยเขาสิเขาประเทศเขาก็ยังต้องกักตัว14มื้อจังซี่นะคะก็เลยตัดสินใจมาอยู่บ้านแต่การที่มาอยู่บ้านนะคะมันต้องมีรายได้หน้าบ้านหลังบ้านก็จะมีส่วนยางพารามีต้นข้าวเขาปลูกดำหน้าเนาะค่ะแล้วก็ต้องมีฟาร์มมีสวนผักผลไม้หน้าบ้านเขาก็ต้องมีร้านกาแฟร้านพิซซ่าให้มันได้ทั้งสองทางค่ะมันจังซี่อยู่ได้ค่ะแม่นค่ะ
0: ทำพื้นที่ที่เรามี
2: ใช่ค่ะแม่นค่ะ11ไร่แม่นค่ะ11ไร่ค่ะ
0: แต่อันนี้คือเราทำเป็นอยู่แล้วไหมคะหรือว่าเรามาเรียนเพ
2: ิ่
0: ม
2: มาเรียนเพิ่มค่ะมาเรียนเพิ่มเตาคือกันค่ะเขาก็มีไอเดียจากแบบมองนิ่งนะคะสมัยตะกี้เพิ่นซีเอิญว่ามองไอ้อย่างเราเตาทานเขาก็มีไอเดียจากเตาทานเขาก็เอาหน้าไอเดียเตาทานที่เผาทานได้ก็ต้องเผาแป้งได้จังซีนะคะก็ซอกหาดินพ่นปวกมาก็มาเฮ็ดใส่แกบใส่ทรายก็เป็นจังซีค่ะโอบได้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นไอเดียที่เรา
2: แม่นค่ะ
0: เองเลย
2: แม่นค่ะแม่นค่ะ
0: เป็นเตา
2: แม่นค่ะ
0: เตาอบพิซซ
2: ่าพี่หวานเงียบออกไห้เด้อเอาไม้ปะคะเอามาก็รู้ปะคะ
0: เอาไม้อันนี้อะไรนะคะ
1: บักอาโหล
0: อะไรนะคะ
1: บักอาโหล
0: บักอาโหลนึกว่าแบบอะไรแบบแต่ว่างงอะไรแบบเนี้ยงงอ่ะบักอะไรนะบักอาโหล
1: บ
0: ัก
1: อาโหล
0: บักอะไรอ่ะน้องตัน
1: บักอาโหล
0: จริงไห
1: ม
0: จริงเหรอคะพูดถูกแล้วเหรอคะ
3: ได้แล้วจ้าหมูเฮาสิได้กินพิซซ่าแล้ว
1: เอาตัวกับบักอาโหล
3: หมูเฮาสิได้กินพิซซ่าแล้วแต่อยากชื่ออย่างกว่านี้ทางเดินสวยมาก

1618นะครับ0643162618นะครับจะได้กินพิซซ่าอุ่นๆร้อนๆ นะครับจากเตาดินนะครับที่หอมนะครับใครที่เดินทางไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแวะนะครับที่บ้านหยุดเวลานะครับไปรับประทานพิซซ่าเตาดินกันได้นะครับที่บ้านนาของเรานี่แหละนะครับสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับท้องไร่ท้องนาแล้วก็มีพิซซ่าแบบอิตาลีอยู่ด้วยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับคราวนี้พามาติดตามในพื้นที่ทั่วไทยนะครับมาดูข่าวสารนโยบายภาครัฐภายในประเทศกันสักหน่อยนะครับเรื่องเด่นๆในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำสถานการณ์อุทกภัยนะครับล่าสุดนะครับมีการออกมาเตือนนะครับให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับช่วงระหว่างวันที่29ถึง4ตุลาคมนะครับโดยอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีการเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่นะครับริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองในช่วงระหว่างวันที่29กันยาถึงวันที่4ตุลาคมนี้รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและบริเวณเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงขลานะครับขณะเดียวกันครับช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็มีการปรับการใช้ภาษาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยล่าสุดนะครับเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับการใช้ภาษาเตือนภัยและแจ้งข่าวให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับลดความเป็นทางการลงก็ทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากทีเดียวนะครับเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมนะครับแล้วก็บอกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์มากนะครับถือว่าทำให้ถูกอกถูกใจชาวเน็ตนะครับเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับหลายคนบอกว่าเข้าไปดูตอนนี้ที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องเลื่อนดูใหม่ว่าเป็นเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าเพราะว่ามีการปรับภาษาให้เข้าใจง่ายนะครับมีลูกเล่นมีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นแต่ว่าสามารถที่จะสื่อสารได้ครอบคลุมและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับติดตามข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศได้ที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขณะเดียวกันนะครับทางรัฐบาลนะครับมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดวันนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับลงพื้นที่รับมืออุทกภัยนะครับดูแลเรื่องของน้ำฝ่ายอาหารของศูนย์อพยพพร้อมส่งความช่วยเหลือถึงบ้านขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเร่งลำเลียงทรัพยากรและกำลังคนเข้าพื้นที่ประสบภัยนะครับโดยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคุณเจเศรษฐเนี่ยบอกว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีปทุมธานีได้มีการกำชับทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือว่าพื้นที่ที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ให้เร่งดูแลระบบประปาโดยเฉพาะสถานีสูบน้ำหากได้รับความเสียหายให้มีการจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายประชาชนทันทีพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพไม่ให้ขาดแคลนน้ำรวมถึงดูแลเรื่องอาหารจัดลำดับความสำคัญในการแจกจ่ายขณะที่ระบบไฟฟ้าให้เร่งซ่อมแซมและจ่ายไฟให้ประชาชนอย่างทั่วถึงครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับระบุว่ามีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดภัยให้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะครับให้ประชาชนได้เตรียมการรับมือแล้วก็อพยพได้ทันขณะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับบอกว่าทางปภ.เนี่ยมีการบริหารจัดการนะครับจัดสรรเครื่องจักรสาธารณภัยให้จังหวัดตามที่ได้มีการร้องขอนะครับพร้อมขอให้พื้นที่จัดเตรียมจุดจอดทรัพยากรในพื้นที่ปลอดภัยและให้ศูนย์ปภ.เขตนะครับเร่งลำเลียงทรัพยากรและกำลังพลเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนตามที่จังหวัดต่างๆได้ร้องขอโดยเร็วที่สุดนะครับก็มีการเตรียมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความ

ประชาชนเรื่องของน้ำดื่มนี่ที่ต้องขาดไม่ได้นะครับอาหารการกินต่างๆที่ประชาชนจะต้องได้อย่างทั่วถึงนะครับทั้งพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับพื้นที่ที่เกิดแล้วก็ต้องมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการบินไทยนะครับคือกรณีที่มีกระเป๋าของผู้เดินทางนะครับของลูกค้าการบินไทยนะตกค้างผู้โดยสารเนี่ยกระเป๋าตกค้างนะครับต้องได้รับทีหลังนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการออกมาตำหนินะครับการบินไทยนะครับหลังทุกหน่วยอยากจะช่วยขนกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างแต่กลับไม่ให้ข้อมูลก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบขึ้นมานะครับล่าสุดก็คาดว่าจะสามารถเคลียร์กระเป๋าให้ถึงมือนักท่องเที่ยวให้ถึงมือผู้โดยสารได้ในช่วง 3-4 วันนี้นะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยคุณสุรศักดิ์บอกว่าเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะว่าเจอกับตัวเองนะครับหลังกลับจากเอเชียนเกมก็ไม่ได้กระเป๋าของตัวเองเช่นเดียวกันต้องมารับทีหลังนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็บอกว่าก็เดือดอยู่พอสมควรนะครับก็บอกว่าผู้บริหารหากไม่พร้อมทำงานก็ให้ลาออกแล้วก็แนะนำกระทรวงการคลังให้ประชุมผู้บริหารพูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับโดยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับระบุว่าปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาโดยสายการบินไทยเนี่ยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีบอกว่าก็ลงพื้นที่ร่วมกับทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็เพราะว่าการลำเลียงกระเป๋าเนี่ยโดยเฉพาะสายการบินไทยมีปัญหาเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋าบางคนต้องรอมากกว่า 5-6 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นและช่วงที่ฝนตกหนักนะครับทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยโดยเฉพาะพนักงานขนกระเป๋าไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้จึงทำให้กระเป๋าตกค้างสะสมซึ่งปัจจุบันนี้สัมภาระยังถูกกองอยู่เป็นจำนวนมากเบื้องต้นก็มีการขอกำลังทหารกว่า100นายนะครับมาช่วยขนแล้วก็จะนำส่งให้กับนักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมและบ้านต่อไปแต่ว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยก็ยอมรับว่าความชำนาญอาจจะไม่เท่ากับเจ้าหน้าที่ของสายการบินโดยตรงแต่คาดการว่าจะสามารถจะส่งกระเป๋าไปยังที่พักของนักท่องเที่ยวได้ใน 3-4 วันนี้นะครับตามที่การบินไทยระบุนะครับซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุแบบนี้ครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการลำเลียงกระเป๋าก็ทำให้ไฟล์การบินอื่นได้รับผลกระทบไปเพราะเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถทำการบินต่อได้นะครับแล้วก็กระเป๋าของผู้โดยสารขาออกก็ไม่สามารถลำเลียงขึ้นเครื่องได้เรื่องนี้ก็มีการตำหนินะครับไปยังผู้บริหารของสายการบินไทยไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นนะครับเพราะว่าจะต้องนำเจ้าหน้าที่สายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆก็รับทราบปัญหาแล้วและรู้ว่าการบินไทยเริ่มกลับมาทำกำไรได้มากขึ้นแต่กลับเกิดปัญหาเช่นนี้จึงต้องตำหนิผู้บริหารสายการบินทั้งที่กระทรวงกลาโหมได้มีการนำกำลังพลไปช่วยเหลือแต่กลับไม่มีอาหารไม่มีที่พักให้ทำให้ทหารต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยและกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่นะครับขณะเดียวกันเรื่องของการไม่ให้ข้อมูลนี้ก็ตำหนิเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ใน 3-4 วันนี้นะครับนี่จะเป็นในส่วนของการบินไทยแล้วก็จะมีในบางเที่ยวบินนะครับที่มีการยกเลิกไปนะครับในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ29-30นะครับไม่ว่าจะเป็น11เส้นทางนะครับกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพมิวนิกแล้วก็กรุงเทพบรัสเซลส์นะครับวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับมีการแจ้งยกเลิกการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสำหรับสายการบินไทยนะครับขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของเราที่เผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยตอนนี้นะครับการคาดการณ์เนี่ยจะดีขึ้นในประมาณกี่วันนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการคาดการณ์ว่าถนนสายหลักแห้ง 90% ใน2วันขณะที่ตอนนี้มีการเร่งกู้พื้นที่แอ่งกระทะนะครับก็คือคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้า
พร้อมส่งทีมด่านหน้าเก็บตกชุมชนที่อยู่ในซอยลึกเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารนะครับเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพตอนนี้นะครับสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเนื่องจากฝนหยุดตกทำให้หลายจุดระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่ระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงต้นคลองถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาขณะที่พื้นที่ชั้นในและก็ถนนสายหลากหลายจุดนะครับกลับมาสัญจรได้ไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและก็ซอยลาดพร้าว80เนี่ยหลายจุดเริ่มแห้งแล้วขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันออกยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ยังมีปริมาณน้ำมากเนื่องจากเป็นคลองสายยาวขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ดีขึ้นส่วนสายไหมยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำล้นข้ามคลองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขณะที่ทางผู้ว่าราชการชัดชาติเนี่ยบอกว่าใน2วันนี้นะครับคาดการณ์แบบนี้ถนนสายหลักประมาณ 90% จะกลับมาแห้งแล้วก็สัญจรได้ตามปกติส่วนถนนสายรองอาจใช้เวลานานกว่าขณะที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาประมาณ7วันโดยกรอบเวลาดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายในการเร่งดำเนินการนะครับไม่ใช่ระยะเวลาที่สามารถยืนยันได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่นะครับอันนี้ก็มีการระบุออกมานะครับจากทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์ในช่วง2วันนี้นะครับน่าจะสถานการณ์ดีขึ้น 90% ถนนสายหลักจะแห้งนะครับสามารถใช้การได้ขณะที่พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ7วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงนะครับว่าสถานการณ์ฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเบื้องต้นคาดการณ์ณขณะนี้คือ2วันแห้งแล้วก็ในส่วนที่เป็นแอ่งกระทะที่น้ำเข้าไปสะสมไปท่วมนะครับก็ประมาณ7วันนะครับขณะเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับก่อนจากการพามาดูเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องของบัตรเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้ติดตามการถ่ายทอดสดของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับของสื่อต่างๆที่เข้าไปติดตามทำข่าวก็คือมีประเด็นครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าบัตรเลือกตั้งที่มีQR code หรือว่ามีบาร์โค้ดด้วยเนี่ยนะครับเป็นการเลือกเป็นบัตรเลือกตั้งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมซึ่งล่าสุดนะครับศาลรัฐธรรมนูญระบุออกมานะครับว่าการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้ยังเป็นการรับอยู่ก็คือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีการให้ข้อแนะนำในการทำบัตรในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับโดยทางกกต.เนี่ยก็ระบุว่าพร้อมรับคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับขณะที่ทางเลขาธิการเนี่ยก็คุณแสวงนะครับแจ้งปมว่าเรื่องของการฟ้องร้องเพื่อปกป้องกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามหน้าที่ไม่ใช่การฟ้องปิดปากประชาชนนะครับคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมานะครับว่าบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.เนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคุณแสวงบอกว่าเป็นเรื่องต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ผู้ร้องก็อยากจะดูแลประชาชนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยตรงและลับในส่วนของสำนักงานกกต.นะครับถ้าได้ฟังสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณแสวงบอกแบบนี้จะมีคำอธิบายว่าทำไมเราถึงทำอย่างนั้นแต่คำวินิจฉัยก็ออกมาแล้วและศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำอยู่2ประการ1คือบัตรเลือกตั้งเนี่ยต้องตรงและลับ2คือสุจริตและเที่ยงธรรมในนามของสำนักงานกกต.คงจะต้องนำมาปฏิบัติจริงๆอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเลือกตั้งเราไม่อยากทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขณะที่ทำณวันนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรงและลับแต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจหรืออาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นซึ่งก็อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานกกต.ก็จะนำมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนไหมนะครับในส่วนของบัตรเลือกตั้งคุณแสวงบอกแบบนี้คำวินิจฉัยเนี่ยมี2หลักการดังกล่าวอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะพยายามทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนหรือว่าผู้ร้อง20กว่ารายนะครับเรื่องนี้ก็จริงๆคุณแสวงเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานของผู้ร้องที่จะมาร้องนั่นก็คือการช่วยดูแล
การเมืองแล้วก็สิทธิของประชาชนร่วมกันนะครับคุณแสวงบอกว่าส่วนที่เราทำตรงนี้อะไรที่ทำให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วทำให้ประชาชนสบายใจเกิดความเชื่อมั่นก็จะทำทั้ง2หลักการในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการวินิจฉัยนะครับในส่วนของบัตรเลือกตั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมาคือมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับ QR code นะครับอันนี้เห็นเป็นเอกฉันท์นะครับว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับมี9ท่านก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านอีกประเด็นหนึ่งก็คือ QR code ในบัตรเลือกตั้งอันนี้มีในบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งในส่วนของบาร์โค้ดเนี่ยก็จะมี8-1นะครับ8-1 8เสียงเนี่ยคือเห็นว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอีก1เสียงเนี่ยเห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับเพราะเห็นว่ามันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ลงคะแนนได้ขณะที่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่ามีกระบวนการที่รัดกุมนะครับแล้วก็ยังคงเป็นการลับอยู่นะครับยังคงเป็นการลับอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญคือให้ข้อวินิจฉัยที่ดีในแง่ว่าให้คำแนะนำว่าในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นต้องระมัดระวังเรื่องของ QR code ท่านไม่ได้พูดตรงๆนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าทางกกต.คงจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรก็ตามที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับอันนี้ทางคุณแสวงเนี่ยก็บอกว่าพร้อมรับฟังแล้วก็มีการดำเนินการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะได้ไม่เกิดปัญหาในครั้งต่อไปจะได้ไม่มีการฟ้องร้องอะไรต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแวดวงการเมืองที่มีการพูดถึงกันในช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข่าวสารครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องบอกว่าในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับสวทบึงกาฬนะครับในการจัดรายการครั้งนี้เพราะว่ารายการคัดข่าวเล่าเรื่องเนี่ยจะมีอีกครั้งก็คือวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นรายการใหม่ในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นตามที่แต่ละสถานีนะครับในการจัดสรรว่าจะเป็นรายการอะไรนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับในส่วนของรายการต่างๆของแต่ละสถานีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ติดตามกันมาตั้งแต่นู่นเลยสถานการณ์เรื่องพลังงานนะครับจนมาถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ2569นี้นะครับวันนี้นะครับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณสุเมธประทุมมาศคุณเอกชัยนารักมากและคุณพงศธรนามเสาดำเนินรายการโดยผมจตุรพรผ่านนาคนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีความสุขมากๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับอาจจะมีอากาศแปรปรวนหน่อยนะครับยังไงดูแลรักษาสุขภาพให้ดีครับสำหรับวันนี้ทางทีมงานสวทบึงการขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกับสวทหนองคายนะครับในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องเทปสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ลูกจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบินบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคัน และเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปผู้ริมปรัชสภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 99.5 0 MHz สวทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไรบัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่น

เอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการนี้เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อความอาลัยและน้อมในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ75สถานีและในวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่จังหวัดตราดค่ะเพื่อย้อนรำลึกถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ตราตึงอยู่ในหัวใจคนตราดด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดตราดและการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราดและในช่วงนี้ไปติดตามกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: แสงแห่งพระเมตตาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทอดพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2511นับเป็นวันแห่งความปลื้มปิติที่ประชาชนชาวตราดและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็เฝ้ารอด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีทุกสายตาเปล่งประกายด้วยความสุขและความตื้นตันใจเมื่อพระองค์เสด็จถึงวัดไผ่ล้อมด้วยพระจริยวัตรที่สง่างามและเปี่ยมด้วยความเมตตาได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์พระองค์แสดงออกถึงความเรียบง่ายความอ่อนโยนเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระสุรเสียงที่ทรงตรัสกับประชาชนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนทำให้ผู้ที่ได้ยินต่างรู้สึกถึงความใกล้ชิดและพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลการเสด็จมาทอดกฐินในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการประกอบพระราชกุศลหากยังเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจของประชาชนให้เปี่ยมด้วยความศรัทธาความรักในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงพระราชทานกำลังใจแก่พระสงฆ์และชาวบ้านที่มาร่วมงานพร้อมทั้งทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายและมีคุณธรรมผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นคืออาจารย์อรุณีโกสาคารอดีตข้าราชการครูท่านได้เล่าให้ฟังว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรุณีโกสาคารข้าราชการบำนาญขณะนี้อายุ85แล้วแต่โอกาสของดิฉันตั้งแต่ตอนทำงานมีโอกาสได้เฝ้าสมเด็จพระราชินีสมัยรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาทั้งสองพระองค์มาทอดกฐินที่วัดไผ่ล้อมทุกคนตีชาวตราดยินดีมากตัวดิฉันเองไม่ได้ตื่นนอนหรอกพยานตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปหาที่ว่าท่านจะเสด็จตรงไหนเราถึงจะได้เห็นท่านด้วยอย่างชัดเจนทุกคนตัดกริกวีกว่าแล้วคนที่อยู่ไกลๆนะเขามาค้างคืนกันด้วยเพราะต่างคนบางทีมันอยู่ไกลกันอ่ะก็ต้องรีบมาหาที่นั่งดิฉันก็บังเอิญได้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆคนแก่เพราะทราบว่าท่านคนแก่ในหลวงชอบไปทักทายคนแก่เราก็นั่งไม่ได้ยืนเพราะอยู่ข้างหลังมองไม่เคยเห็นท่านสวยมากและในหลวงก็หล่อมากและท่านก็พูดเราฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะอยู่ใกล้ท่านมาท่านพูดค่อยๆแต่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เข้าเฝ้าท่านอย่างใกล้ที่สุดพอท่านทอดกฐินเสร็จท่านก็เสด็จไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อไปเสวยพระยาหารมีครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นแม่ครัวทำอาหารให้ท่านเสวย มีอาหารอยู่อย่างนึงท่านทาสันเสบยแล้วถามทหารว่าบอกทหารนะให้ไปถามแม่ครัวซิว่าหมูที่ต้มแล้วใบอะไรเขาเรียกใบอะไรทหารเข้ามาถามแม่ครัวก็บอกว่าใบชะมวงทหารพูดไม่ถูกไม่รู้จักใบชะมวงอ่ะก็ไปบอกใบมะม่วงบอกไม่ใช่แม่ครูเวียนหญิงอ่ะก็บอกไม่ใช่ใบชะมวงนะแล้วแบบบอกหลังจากนั้นแล้วใบหมูชะมวงของจังหวัดตราดมีชื่อเพราะว่าคนชมว่าสมเด็จพระราชินีชมว่าหมูชะมวงของจังหวัดตราดอร่อยดีแต่หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันเลยว่าหมูชะมวงจังหวัดตราดอร่อยมากและเราตื่นเต้นมันไม่ได้รับในน้อยพอท่านเสด็จไปได้ก็ยังตามไปอีกไปสนาสนาการอีกเพราะว่าคนมันเยอะมากไงก็อยากเห็นตอนเสด็จกลับอ่ะโอ้เราตื่นดีใจสำหรับคนตราดด้วยนะคะว่ามีโอกาสได้เฝ้าท่านอย่างใกล้ชิดอ่ะนะคะคือความประทับใจของเราของตัวแทนค่ะเพราะเราถึงพระองค์ท่านแล้วตื่นตันแล้วก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งเราได้เห็นในหลวงพระราชินีที่มาจังหวัดตราดให้ความอบอุ่นของเราดิฉันสิ่งนี้แหละเราจะจดจำไว้ตลอดว่าเราไม่ลืมเรามีแต่ชินีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอท่านตอนไปเฝ้าเสด็จตอนทำงานพ่อได้ข่าวว่าท่านสิ้นพระชนม์แล้วตั้งแต่ในหลวงแล้วเราก็ต้องไว้ทุกข์ให้ท่านตั้งแต่ตอนนี้พระราชนีก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องหลักลงศพเนาะเรียกลงศพหรือเขาเรียกถวายพระเพลิงเราคิดว่าท่านก็จะต้องถึงเวลาแล้วเราก็อยากว่าขอให้ท่านไปถูกสุคติเพื่อนท่านค่ะ
2: ประชาชนที่มารอรับเสด็จต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหลายคนมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเมื่อได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดความเหน็ดเหนื่อยจากการรอคอยหลายชั่วโมงกลับกลายเป็นความสุขที่ยากจะลืมเลือนนี่คือความรู้สึกจากใจของประสบกนิกรชาวไทยการเสด็จมาทอดกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงสายใยแห่งความรักความศรัทธาความจงรักภักดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระจริยวัตรที่งดงามและพระเมตตาที่เปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความดีงามและเป็นความทรงจำที่งดงามตราบนานเท่านาน
4: พระเมตตาคุณผู้ฟังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับพระราชจริยวัตรอันงดงาม

0: พระเมตตาวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการรวมพลังของชุมชนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการปกป้องลูกหลานไทยให้พ้นจากภัยยาเสพติด
1: ตั้งความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไป

0: ปีที่ผ่านมากองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างรากลึกในจังหวัดตราดครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทุกหมู่บ้านในจังหวัดตราดได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วอย่างภาคภูมิใจโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันและในปีนี้ได้จัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่งหมู่บ้านละ 8,000 บาทเงินขวัญถุงนี้เปรียบเสมือนทุนตั้งต้นที่จะช่วยให้ชุมชนมีพลังในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพป้องกันยาเสพติดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งมอมเมากองทุนยังเป็นเวทีให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดตราดหลายชุมชนได้นำเงินกองทุนไปต่อยอดเช่นการจัดอบรมอาชีพการรวมกลุ่มผลิตสินค้าการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนกองทุนยังถูกใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือยามเดือดร้อนรวมทั้งจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนมีความโปร่งใสและยั่งยืน
1: เราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ทำให้เราได้เองเห็นแล้วว่าความเอาใจใส่นะครับด้วยสันติวิธีนะครับด้วยความรักความผูกพันของคนในชุมชนนะครับที่มุ่งเน้น1คนดูแล4ครัวเรือนนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มี

0: กิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับ
1: จากพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่ายาเสพติดทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวสะท้อนให้เห็นถึงภัยร้ายแรงของยาเสพติดและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงเงินทุนแต่คือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของลูกไทยทุกคนเป็นการรวมพลังของประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในชุมชนด้วยกันเองการเพิ่มเงินกองทุนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต่างปฏิญาณตนที่จะร่วมกันตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้หมู่บ้านให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดและทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไปกองทุนแม่ของแผ่นดินคือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของลูกไทยทุกคนแม้วันนี้ประชาชนต่างอาลัยต่อการสูญเสียพระองค์แต่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและนี่คือเรื่องราวของพลังแห่งความเมตตาที่ไม่เพียงชุบชีวิตผู้คนแต่ยังเปลี่ยนชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหวังและความมั่นคงกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความห่วงใยและความร่วมมือที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยให้พ้นจากยาเสพติดและสร้างสังคมที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไปพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดตราดกับการสานต่อพระราชปณิธานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งการสานต่อพระราชปณิธานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำกิจกรรมแต่คือการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความเสียสละและความรักชาติภายใต้ร่มพระบารมีประสบกรณิกรชาวตราดจะร่วมแรงร่วมใจเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานเพื่อความมั่นคงและความสุขของแผ่นดินไทยตลอดไปในวันนี้ขอนำทุกท่านไปพูดคุยกับนายวชิระกระต่ายจันทร์สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาพลูอำเภอเมืองจังหวัดตราดกับการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินส่วนจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สวัสดีครับผมวชิระกระต่ายจันทร์ครับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาพูหมู่8ตำบลท่ากุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับก็วันนี้นะครับจะขออนุญาตถึงพูดถึงการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านเขาพูนะครับซึ่งการเริ่มต้นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาพูนั้นเราได้รับโครงการมาตั้งแต่ปี2564นะครับด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนนะครับซึ่งผู้นำชุมชนนี้ในกระบวนการทำงานนะครับเราใช้จิตอาสาของหมู่บ้านนะครับเข้ามามีส่วนร่วม นะครับซึ่งเราได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงนะครับด้วยงบประมาณ 8,000 บาทนะครับน้ำพระทัยของพระพันปีนะครับที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้มาทำการใช้จ่ายในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานของเรานะครับจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนะครับจำนวน11ท่านนะครับแล้วก็การรับสมาชิกซึ่งการรับสมาชิกนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราเปิดใจกับการความรู้นะครับของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีมาอย่างไรนะครับซึ่งเนื่องในพระปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับนะได้มอบเงินกองทุนศักดิ์สิทธิ์มาให้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุนแห่งความดีงามนะครับที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในชุมชนนะครับซึ่งผลประโยชน์นะครับกองทุนที่เกิดขึ้นนั้นเราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ทำให้เราได้เองเห็นแล้วว่าความเอาใจใส่นะครับด้วยสันติวิธีนะครับด้วยความรักความผูกพันของคนในชุมชนนะครับที่มุ่งเน้น1คนดูแล4ครัวเรือนนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับซึ่งขออนุญาตได้พูดคุยถึงกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนของหมู่8บ้านเขาภูนั้นเป็นชุมชน2ศาสนานะครับซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะครับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปก็ทําให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นนะชุมชนเขาภูนั้นได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับโดยใช้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมการดําเนินการกิจกรรมในชุมชนนั้นเราใช้กฎหลักนะครับกฎหลักของชุมชนเข้มแข็งก็คือเราใช้กฎอภิหานิยธรรม7ประการนะครับที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่ากฎหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราใช้ที่เรามุ่งเน้นถึงการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1นะครับสมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิดอันนี้แน่นอนครับว่าในการประชุมของทุกเดือนทำให้เราเข้าใจนะครับถึงการทำงานของคนในชุมชนนะครับ2ก็คือสมาชิกมันเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกันทำกิจที่พึงกระทำโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ3ก็คือสมาชิกยอมรับมติของเสียงในที่ประชุมส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ตัดสินนะครับ4สมาชิกให้การยอมรับเคารพอาวุโสครับ5สมาชิกให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีชราคนชราคนพิการแล้วก็คนที่ยากจนกว่านะครับข้อ6สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามข้อ7สมาชิกช่วยกันทำนุบำรุงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับว่าสถาบันหลักของคนไทยนะครับต้องยึดหลักสถาบันเป็นหลักแล้วก็กองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นสถาบันหลักที่พระพันปีหลวงของเรานะครับได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญต่างๆนะครับชุมชนเขาภูนะครับก็จะมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการใช้ชีวิตในชุมชนไม่ว่าแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะครับก็จริงที่ยึดถือว่าร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งนะครับซึ่งการต่อยอดนะครับและความยั่งยืนในอนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดินแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับพระพันปีหลวงของเรานะครับได้พระองค์ท่านได้เสด็จจากไปนะครับแต่ความรักและความอาลัยที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับทุกๆชุมชนนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับชุมชนเขาภูก็เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดตราดนะฮะที่เป็นความโชคดีของคนในจังหวัดตราดนะครับ261หมู่บ้าน1ชุมชนนะครับเราเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วนะครับก็ด้วยพระปณิธานขององค์ท่านนะครับเราชาวเขาภูนะครับก็มีความตระหนักในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ทรงมอบทุนไว้นะครับถึงแม้จะเป็นทุนจำนวนที่ไม่มากนะครับแต่พวกเราก็ตั้งปณิธานแล้วว่าจะมีการต่อยอดแล้วก็รักษาวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนะครับให้ลูกหลานของเราห่างไกลจากยาเสพติดครับขอบคุณครับ
3: ค่ะคุ ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมกับงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับสวทราชบุรีกับเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทางเวลาและสถานีเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันสุริยพรสิงห์พันธ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกกระทัดใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล
7: ้อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้าง
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกกระทัดใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
10: ของหลวงไม่ใช่ของเราบ้านหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
9: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
10: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
9: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีโดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายปิดใช้สิภาหยาวเด้อ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับพ่อกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับ17:10 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนฮอด18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5มาพอกันกับเอาเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ฟังกันเมื่อยเมื่อนี้เมื่อยไปอย่างเมื่อนี้ดีเจแดงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่มื้อเช้าเลยไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินนะแห้งสิไม่เมื่อยแต่ว่าจริงๆพ่อแม่ว่าบ่มีกันกินข้าวดอกพ่อแม่ว่าอันค่ายากเรียกดอกอดเอาซื่อๆอดซื่อๆพอโดนแล้วบ่ได้อดข้าวเอาสิอดเฮ็ดหยังบ่ลังคนตามดีเจแดกไปยังก็อดข้าวก็ได้อดมันสิได้แข็งแรงครับพี่น้องมันเป็นตำล่าดิเจแดงไปเลี้ยนมาเนี่ยคันกินอดๆอยากๆมันสิแข็งแรงนะอยู่ทุกๆอย่างยากนะผู้ใดทุกอย่างผู้นั้นแข็งแรงโอ้ยนะครับบ่สิเอาไปถามพี่บาญาญยกขางทางหรอกบ่เคยเข้าโรงพยาบาลจักเทื่อหรอกเพิ่นนอนอยู่ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางนั่นวายฝนตกว่าซั่นบ่เห็นว่าไข่ว่าป่วยได้หรอกจักสิได้กินจักขาบต้องมือหาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็บ่ได้กินปัจจุบันนี่คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย้อนมันกินหลายซื่อๆอันนี้เป็นความรู้เด้เนี่ย แล้วก็ดิเจได้ก็เจ็บป่วยล่ะเจ็บป่วยออดๆแอดๆแล้วบ่ออดแอดธรรมดาเด้ดิเจแดงเคยป่วยถึงขั้นไอ้เส้นเลือดในสมองแตกพุ่นได้พี่น้องสโตรกใช่มั้ยโรคสโตรกนะป่วยเพราะว่าบ่ดูแลเจ้าของป่วยให้เจ้าของอ้วนน้ำหนัก100กว่าโล110โลพุ่นล่ะตอนนั้นเนาะไข้อึ้งลึงอยู่เสื้อผ้ามีแต่ตัวบักใหญ่ก็ไปเฮ็ดเวียกป่วยให้ความดันขึ้นก็เฮ็ดเวียกเมียเสียหลักเสียเลือดในสมองก็แตกกันว่าแต่แต่ก็กลับมาศึกษาใส่ใจสุขภาพเจ้าของจนไปรู้ความลับเรื่องของสุขภาพดีมากกันเลยมาปฏิบัติตลอดแหละครับพี่น้องดีเจแดงก็ยังยืนยันเท่าเสมอนี้ดีเจแดงก็เป็นคนที่กินข้าวคาบเดียวโอ้ยคือบ่ไปบวชซะคันเจ้ากินข้าวคาบเดียวที่บวชได้อย่างน้อยก็อยู่นี่ล่ะก็เห็นเวียกเห็นการเห็นงานเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่นี่ล่ะแต่ว่าการกินข้าวคาบเดียวนี่มันเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงเบิ่งครับอันพระสงฆ์องค์เจ้าสายวัดป่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เพิ่นเคร่งคักเพิ่นการสีสันขาดเดียวจะเหียดเด้พี่น้องไปบิณฑบาตย่าง3 4โลโซสิกลับไปฮอดวัดเตรียมนั่นเตรียมนี่โซสิได้กินกับคุณล่ะ 9:00 น 10:00 บ่ล่ะพระเพิ่นก็นั่งลงมันก็ฉันเรียบร้อยเอาบาตรไปล้างแล้วก็หากวดลานวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปฉันน้ำปานะมื้ออื่นจะค่อยกินอีกทีนึง กินมื้อละครับเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องภาษาเพิ่นเอิ้นว่าสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องพุทธเจ้าฮู้ว่าขันกินข้าวคาบเดียวนี่มันสิแข็งแรงน่ะนะกินบ่แม่นว่าให้กินหน่อยเด้กินคําว่าหน่อยแล้วก็ตีความผิดกินน้อยมื้อได้มั้ยตุ๊ดซุมื้อนี่เฮากิน3คำบ่เศร้าเที่ยงแรงแต่ว่าเศร้าเที่ยงแรงนี่มาตรฐานดอกวะแต่บัดนี้พุ่นละก้อนกินหอด5คำกินหอด6คำไปจังซี่นะว่าแฮงกินหลายแฮงป่วยแฮงเจ็บไข้ได้ป่วยหลายเนาะกินคำเดียวมันก็สิมีได้มีเวลาทําความสะอาดร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนเพื่อสิเอาของเสียจากร่างกายเอาไปทิ่มเนาะนักวิทยาศาสตร์ทิ่มมา 2,000 เกือบ600ปีเนาะพึ่งมาค้นพบตามพระพุทธเจ้าเด้พี่น้องนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบปฏิกิริยาที่เฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงจากการกินข้าวคาบเดียวเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่เคยได้กระจําชื่อบ่ได้ดอกลืมได้ฮอดรางวัลโนเบลพุ่นน่ะค้นพบปฏิกิริยาออโตฟากีว่าซั่นนี่ชื่อภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากอาการกินหน่อยนะครับอาการป่อยให้เจ้าของหิวนี่แหละพี่น้องคือบ่กินจับกินแจบนะกินแล้วก็ลูกแล้วก็เศร้าเลยผู้ใดส่วนกินอย่างอีกยัดไปกินนะนะกระเทียดให้ร่างกายมีเวลาทำความสะอาดออโตฟากีคือกืนกินเซลล์กืนกินร่างกายตัวเองมันสิมีระบบการทำงานในร่างกายดอกจะมันเฮ็ดงานจังไรดอกมันต้องไปรู้มันแต่ว่ามันเฮ็ดแท้ร่างกายเนี่ยเพราะว่าพลังงานในเลือดมันต่ำร่างกายก็สิสร้างนั่นสร้างนี่ให้ไปเอาอันนี้มาใส่กันได้ตัวคำพี่น้องนึกถึงร่างกายว่าเป็นเฮี้ยนหลังหนึ่ง
อันสิเฮ็ดกับข้าวแล้งกินเนี่ยมันบ่มีอันนี้มันก็ไปเอาอันนั้นมาไม่เฮ็ดกินก็ได้ตัวจังซี่นะอันนี้บ่มีก็กินอันนั้นแทนก็ได้จังซี่ประมาณนั้นล่ะเนาะร่างกายก็คล้ายๆกันนั่นล่ะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนนั้นก็ได้รางวัลโนเบลไปมาตอนนี้เรื่องข้าวเรื่องของการกินหน่อยมือเราแข็งแรงกับแพร่กระจายไปในวงการของคนมาเรียนรู้ศึกษาหาความรู้แต่ผู้ใดนั่งฟังดีเจแดงกับสิว่าพี่บ้าล่ะผู้ใดบอกผู้ใดสอนสิมากินข้าวครับเดี๋ยวมันก็ตายทั้งตัวว่าซั่นคันให้กินข้าวครับเดี๋ยวจอบซะสิตายดอกโอ้ยแต่กิน2มื้อ3มื้อก็ยังสิวิ่นอยู่ว่าซั่นว่าเนาะก็ค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวก็สิรู้แต่ว่าหัวใจมันคือการพยายามกินให้น้อยๆมื้อบ่แม่นกินหน่อยนะพี่น้องว่าบ่แม่นว่าตักข้าวมาจานเดียวกินฮอด4จาน5จานไปสังเกตผู้ใดไปวัดตานั่นน่ะไปสังเกตหลวงพ่อเพิ่นกินก้มหน้าก้มตากินเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะอันก็คือกินหลายได้แต่ว่าอย่ากินอันดูมื้อน่ะนะเนาะเข้าใจตรงกันเด้กินทีเดียวกินแล้วก็แล้วอย่ากินจับกินแซ่บอย่ากินบ่งามปากนะแล้วก็ทุก3มื้อที่แกแดงก็สิอดมื้อนี้ก็เลยอดซะอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็สิอดแล้งมื้ออื่นก็สิอดเช้าอดเที่ยงอดแล้งมื้อฮื้อก็สิอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็อดแล้งพุ่นตึ๊บมื้อตึงพุ่นแล้วก็สิเริ่มกินอีกเทื่อนึงเพื่อสิทำความสะอาดร่างกายนะครับว่าเป็นอย่างหนักพี่น้องว่าต้องเป็นยันว่าต้องไปคิดว่าสิตายดอกเพราะเด็กน้อยที่ทำมันยังมาตายเลยเด็กน้อยที่เขาติดทำ13-14 มื้อบอกว่ามีผู้ใดตายจะคนดอกกันนางโจรออยู่มืดอยู่ในทำไม่เห็นแต่อย่างดอกเนาะประเด็นสำคัญที่จิตเท่านี่แหละจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสร้างยังไงภาษากายนามกับรูปนี่พระเจ้าตรัสรู้2,500 ปีที่แล้วเรื่องนามกับเรื่องรูปนี่แหละรูปไม่ต่างไปจากไม่ต่างไปอื่นไปจากนามนามไม่เป็นอื่นไปจากรูปเนาะจิตเนี่ยสำคัญที่สุดกันเขาบอกว่าสู่แม้สู่ร่างกายแล้วก็สิอ่อนว่อนกินแน่นางพานไป10 กว่านาทีมากินตัวพอดีร่างกายก็บ่กินเหรอบ่กินก็บ่เป็นหยังก็ไปหาทางอื่นก็ได้ร่างกายก็สิไปเก็บเอาไขมันหน้าท้องนี่แล้วมาย่อยเป็นพลังงานร่างกายก็สิไปเอาอันนั้นอันนี้มาเฮ็ดเป็นพลังงานให้ของเดินเหินได้ปกติเห็นว่าดีเจแดงบ่งับโอ๊ยบ่กินหยังเลยตั้งแต่เช้ามาจนฮอดแล้งก็สบายอยู่ได้เนาะสุขภาพก็แข็งแรงน้ำหนักก็สิลดเร็วบ่ต้องไปเข้าคงเข้าความบ่ต้องไปออกกําลังกงร่างกายให้มันเมียให้มันเหี่ยแตกเหี่ยแตนสบายนั่งอยู่ซื่อนี่จ่อยเลยครับพี่น้องแล้วที่สําคัญคือจ่อยเสร็จแล้วมันเกิดออโตฟากีนั่นแหละปฏิกิริยาคืนกินเซลล์แล้วสุดท้ายมันก็สิย่อนไว้นะก็สิโรคต่างๆก็สิหายดีเจแดงเคยเป็นโรคเก่าโรคเก่านี่ก็หายแล้วเด้พี่น้องโรคเก่าก็เคยเป็นแล้วก็หายโรคเบาหวานก็เป็นโรคไขมันก็เป็นโรคความดันสูงนี่ล่ะโรคสุยางภูมิแพ้ก็เป็นร่างกายมันดีขึ้นได้จากการกินอดๆอยากๆพี่น้องสบายเงินก็เหลือหลายเนาะเดี๋ยวพักฟังกันเพลงจังหนึ่งกันเพลงก่อนกันละกันมื้อนี้บ่ทันเว้าอยู่ว่าสิว่าเว้าเรื่องหยังพี่น้องฟังเดี๋ยวฟังจังหนึ่งกันเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าให้ค่อยกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กับข้อสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงกฤษชัยสงครามดำเนินรายการเนาะฝากกันไว้ผงดำกาแดงนะพี่น้อง สำหรับคนที่ปลูกพืชเอาไปฉีดง่าม บ่มีอย่างบ่งามเลยพี่น้องเอาไปฉีดนี่ง่ามผู้ใดสร้างไปนี่ก็ง่ามมันเฮ็ดจากหยังมันก็ง่ามมันก็เป็นผงสีดำๆแหละพี่น้องมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการจะเริ่มเติบโตของเผือกใส่เข้าไป24ตัวมีถาดอาหารหลักถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมอันนี้ได้จากธรรมชาติมาได้พี่น้องปลอดภัยในการใส่แล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็บวกด้วยสารขี้เหล็ด4ตัว4พเอกเอาร่วมกันอยู่ในซองนะครับ พี่น้องสั่งไป1ซองขันราคาปกติก็369บาทแต่ว่าลดเหลือ295บาทซองนึงซองนึง4ก็ว่ามันสิมี10ซองหน่อยอยู่ข้างในนะเขาก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้ฉีดทีละซอกหน่อยนะผสมน้ำ20ลิตรซอกหน่อยนะผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดพื้นที่ประมาณไร่นึงนะครับเพราะนั้น 1ซอง295บาทก็ฉีดได้ประมาณ10ไร่ครับผู้ใดเฮ็ดเกษตรแค่ไร่เดียวก็ฉีดได้10เทื่อนะครับฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปนะงามฉีดใส่ใบได้พี่น้องฉีดใส่ใบนะละลายน้ำใส่ถังสะพายเฮานี่แหละนะผู้ใดมีเคียงก็ใส่เคียงแล้วก็ฉีดใส่ใบเพิ่นนะฉีดใส่ใบตอนเช้าหรือว่าตอนแล้งนะหรือว่าตอนแดดบ่ออกตอนมันแดดบดนะครับอย่าฉีดตากแดดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นก็คือพืชมันสิปากใบมันสิปิดอ่ะคันมันมีแดดพืชทุกชนิดแหละพี่น้องครับตากใบมันตากแดดมันสิปิดปากใบเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําคันมันปิดปากใบปุ๊บเวลาเฮาไปฉีดมันก็สิซึมเข้าบ่ได้นั่นล่ะเนาะเพราะนั้นก็ไปฉีดตอนเช้าตอนแล้งนั่นล่ะหรือว่าฉีดตอนไหนก็ได้ที่บ่มีแดดเด้อเนาะกสิกรไทยพืชทุกชนิดที่พี่น้องปลูกงามอัศจรรย์ผู้ใดปลูกผักเสียนก็เอาไปฉีดผักเสียนผู้ใดปลูกผักบัวก็เอาไปฉีดผักบัวปลูกผักแป้นขายก็ไปฉีดผักแป้นนะปลูกเขาก็ไปฉีดเขาฉีดเขานี่งามอัศจรรย์เขียวได้ใจพี่น้องเลยฉีดมันก็หัวบักใหญ่งามนะฉีดอ้อยก็ได้นะแตกหน่อดีปลูกบักถั่วดินเนี่ยเสียกับฉีดบักถั่วดินนะเป็นพืชเนี่ยก็ตามที่พี่น้องปลูกฉีดได้เบิดนะครับผงดำกาแดงนะ1ซองใส่ได้ประมาณ1ไร่เนาะพี่น้องก็ไปฉีดแบ่งฉีดเอาเนาะซอง295บาทฉีดได้ฮอด10ไร่พุ่นล่ะเนาะราคา295บาทสนใจก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อแต่ว่ามันแพงผู้ลงคนว่าโอ๊ยแพงเนาะซองก็295บาทคันจะได้ถือก็สั่ง2ซองสิแถมให้อีกซองนึงก็590บาทได้ไป3ซองเลย590บาทให้ไป3ซอง590บาทให้ไป3ซองตกซองละเท่าไหร่ดีเจแดก590บาทได้3ซองบวกอีก10บาทก็เป็น600มา600ได้3ซองก็ซองละ200นั่นแหละประมาณเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันสั่งซองเดียวเนี่ย295บาทเลือกเอาอยากประหยัดหรืออยากเปลี่ยนเงินก็เปลี่ยนเงินก็สั่งทีละซองแต่คันอยากประหยัดก็สั่ง2ซองแล้วก็สิแถมไปอีกซองนึงเป็นว่าได้3ซองเนาะลงทุนเฮ็ดการเกษตรน่ะดีเจแดงย้ําหลายเทื่อละเฮ็ดเกษตรนี่ต้องพากันลงทุนแน่นะครับลงทุนได้สําคัญในพี่น้องบ่ลงทุนบ่ได้ดิเพิ่นบอกว่าทำการเกษตรเนี่ยเราต้องไปลดต้นทุนการผลิตแม่นเข้าใจอยู่ว่าให้ลดต้นทุนการผลิตนะแต่ว่าพี่น้องเข้าใจคำว่าลดต้นทุนการผลิตคลาดเคลื่อนนะดีเจแดงบอกเลยว่าคลาดเคลื่อนคำว่าลดต้นทุนการผลิตคือบ่ใส่หยังจังแนวแล้วลดต้นทุนการผลิตแม่ปุ๋ยก็บ่ใส่แล้วเพราะว่าใส่ไปห้ามมันบ่ได้ก็เลยบ่ใส่อย่างเสียหน้าเป็นลดต้นทุนการผลิตไถมันจักเทียเดียวนี่แหละซ้ำนี่ก็พ่อมันก็เกิดอยู่ดอกจังเสียรถแน่รถพวดรถพวดรถจนไปเห็ดอย่าง ขออภัยครับพันธุ์เขาปลูกจังเสียมันปลูกมา 3-4 ปีแล้วก็บ่เปลี่ยนเพราะว่าเปลืองเงินมันเอาอันเก่านี่แหละอันเก็บจากปีที่แล้วนี่ล่ะมันบ่แม่นลดต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องเด้มันเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ผิดเด้ประเทศไอ้ผลผลิตมันตกต่ำเด้แบบนั้นเพราะนั้นต้องลดให้มันถือก็คือสมมติว่าทั้งนักวิชาการเกษตรเพิ่นบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรนี้สูตรนี้แล้วว่ามันแพงแบบว่าสูตรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ได้ว่ามันค่อยถูกว่าซั่นว่าสูตรนั้นมันอาจสิบ่เหมาะกับพืชของเฮานักวิชาการเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ใส่สูตรนี้ล่ะอดเอามันแพงแต่ว่าผลผลิตมันสิดีขึ้นมันสิได้จังซั่นจังซี่เนาะเฮากลับไปดูแลให้มันได้ตามเงื่อนไขบ่แม่นว่าบ่ยอมใส่หยังบ่แม่นว่าบ่ยอมเฮ็ดหยังเนี่ยต้องเฮ็ดแล้วก็ต้องกล้าลงทุนเฮ็ดการเกษตรนะเอาคือกิเลสมาจิ้มเบิ่งสมมุติเทปุ๋ยไปสอบนึงมันดกขึ้นมาสมมุติปุ๋ยสอบละ 1,000 ตื้มลงไปในให้มันนี่เอาให้นึงเนี่ยเทปุ๋ยลงไป 1,000 บาทเนี่ยมันสําปะหลังมันหนักขึ้นมาได้ขายได้ 1,700 จังซี่มันก็คุ้มนะนะลองเทียบกันก็อีกให้นึงบ่ต้องใส่หยังเลยประหยัดค่าปุ๋ยไปได้ 1,000 แต่คันเอาไปขายแล้วน่ะมันได้เงินหน่อยกว่าอันที่เฮาเติมลงไป 1,000 ที่แปลงที่มันขายได้ 1,700 พี่น้องก็นั่งเฮ็ดงานวิจัยเอาเฮ็ดแปลงแต่เปรียบเทียบยังผู้ใดสั่งผงดำกาแดงของดีเจแดงไปเนี่ยเนาะคันอยากรู้ว่ามันงามอีหลีว่ามันดีหรือว่าห้ามสีดเม็ดเด้ห้ามสีดเม็ดให้เด้ต้องเหลือไว้จักแปลงนึงแปลงนี้บ่สีดเพื่อสิเทียบกันว่าอันที่ดีแจงขี้โม่สู่ฟังเนี่ยว่าอันผงดำกาแดงจะของดีทางดีแน่เลยมันแมนบ่ก็คืออีกงานหนึ่งเนี่ยจะเสียดเอาไว้ถ้าซ่อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นอันอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบอันสีดมันเป็นยังไงอันบ่สีดมันเป็นจังไดแต่ว่าขันสีดเมื่ออ้อยต้อยเลยของจะของมีหน้าสิมหาลัยสีดเมื่อทั้งสิมหาลัยพอมันงามเขียวหรือลืมขึ้นมากก็เพราะสำนันหลับว่ามันชินตาเนี่ยอันว่ามีตัวเปรียบเทียบเนี่ยบางครั้งลอกเบิ่งก็ได้หรือบางครั้งก็แยกเส้นหน้าผู้อื่นก็ได้แปลงข้างๆต้องเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าพี่น้องสังเกตก็สิเห็นอยู่ดอกตาเปล่าเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์แจ้งจักเถื่อว่าท่านได้แจ้งอยู่ดอกเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อดีเจแดงได้นะอย่าลืม2ซองแถม1ซอง590บาท2ซอง590บาทแถมให้1ซองนะพี่น้องเนาะเป็นว่าได้ไป3ซองเลยนะหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824โทรได้ตลอดเวลาย่องเว้นตอนฟังดีเจแดงเว้าเนาะอยากโทรตอนใดก็โทรมามื้อวานก่อนมีพ่อโทรมาตอนประมาณจักโมงกว่านี่ล่ะดีเจแดงนอนบ่ทันตื่นอยู่มันสะเดือดโด่งขึ้นมาว่าเป็นหยังก็รับสายง่วงๆง่วงๆไปกุกๆกวนๆไปคุณพ่อทั้งบ้านโคกงามตำบลโคกงามอำเภอบันฝางส่งไปแล้วเด้อรอรับกันแล้วกันนะครับนะเพิ่นสร้าง2แถม1ไปแต่ส่งไปให้เนาะคันอยากประหยัดก็ลดปริมาณปุ๋ยลงเคมีลงก็ได้ทีนี้จะแดงบอกว่าอันลดเคมีลงมันสิว่างามเฮากลับไปใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยคอกแม่พี่น้องใส่ขี้ฝุ่นนั่นล่ะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเอิ้นขี้ฝุ่นก็มันหาเอาเลือกปุ๋ยนะเลือกเขาบ่ให้เอิ้นปุ๋ยไว้เขาเอิ้นขี้งัวนี่ล่ะขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูนี่ล่ะมูลสัตว์เฮากลับไปเลือกเอาใส่บ่ได้ใส่ลงไปมันก็งามเหมือนกันน่ะพี่น้องในอดีตเขาเจ้าก็ผู้เฒ่าเก่าเขาเจ้าก็สิเอาขี้ง่วงอยู่แต่ลางเฮือนนั่นล่ะไปลงให้ลงหน้ากันเนาะมันเฮ็ดให้ข้าวมันงามมันก็ซอยประหยัดหรือปุ๋ยเคมีลงไปได้ถ้าก็เติมนั่นเติมนี่ลงไปซอยเพิ่นพืชนะครับเติมลงไปซอยมันก็สิงามเนาะขี้หมูกินหัวขี้ง่วงกินใบขี้ไก่กินดอกกินหน่วยนะพี่น้องเด้อจําไว้คันเอาขี้หมูไปใส่นี่ครับมันสิบํารุงหัวบํารุงหากขี้หมูเนี่ยแต่ว่าขันเอาขี้งัวไปใส่เนี่ยมันสิลุกบำรุงใบบำรุงต้นขันเอาขี้ไก่ไปใส่ล่ะมันสิบำรุงดอกบำรุงหน่วยจังซี่นะขันเขาให้ท่องให้มันจําได้ก็ขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลจังซี่นะกินดอกกินผลไปเนาะแต่ว่าขันหาบ่ได้ซึ่งยังสิว่า3อย่างได้อีหยังเอาไปใส่รถก็ใส่แบบพอประมาณใส่แบบให้มันแบบอย่าใส่หลายคักเนาะดีเจแดงกับมีปัญหาเรื่องข้อขันเมากสิมีแต่ไอแต่จามเนาะซูเปอร์นี่ของมันแพงอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองครับพี่น้องอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองขันสิเอาแต่ซื้อเขาอย่างเดียวเนี่ยมันบ่ไหวก็คือมันก็สิสร้างต้นทุนการผลิตอย่างที่ว่าเมื่อตอนต้นนั่นแหละมันก็ต้นทุนการผลิตหลายแต่ว่าบ่แม่นว่าบ่ให้ใส่ ให้ใส่อยู่แต่ว่าให้เฮ็ดเองให้ไปหาอย่างอื่นมาใส่ทดแทนนะไอ้คำว่าลดต้นทุนการผลิตเนี่ยสมมุติอยากลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเคมีลงเฮาก็ต้องไปหาอย่างอื่นมาใส่แทนใส่แทนเพื่อให้มันชดเชยกันได้ขี่หมูขี่ไก่ขี่เป็ดขี่วัวขี่ควายเนี่ยที่ว่านี่แหละคันเกษตรกรเลี้ยงปลาบัดนี้เนี่ย เลี้ยงปลาคันไปซื้อหัวอาหารปลามาให้ปลากินอย่างเดียวอ้อยจ้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยขาดทุนสูงไว้ดอกแม่นครับถ้าขนาดมือโปรมืออาชีพที่เขาเจ้าสมมติเขาเจ้าเลี้ยงปลาดุกเป็นบอเนี่ยครับเขาเจ้าเลี้ยงด้วยหัวอาหารจากบริษัทอ้อยต้อยเลยเนี่ยนะครับบางคนยังมีโอกาสพลาดได้ขาดทุนจังสีละเพราะว่ามันต้องจับตัวเลขกันเป็นมือต้องมีการชั่งว่าปลาเนี่ยสีห้าวให้อาหารไปลงไปมือนี่500กิโลเนี่ยมือตื่นสอมากปลามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากโลได้ปืนตีบอที่เขาจะคล้องเลี้ยงไปเนี่ยเขาเห็นกันขนาดนั้นได้พี่น้องที่เขาเจ้าเลี้ยงกันเพราะสั่นปุ๊บกินไป500โลน้ำหนักปลาโดยสั่นซุ่มตัวอย่างน้ำหนักเพิ่มแค่300ขาดทุนบัดนี้เตรียมตัวขาดทุนมันต้องกิน500โล มันต้องไปเปลี่ยนเป็นอันเนื้อปลาเพิ่มขึ้นมาเท่าไรโลล่ะก็ว่ากันไปตามราคาน้ำตามเรื่องของน้ำหนักน้ำกับเบิ้งใส่กันสมัยก่อนที่เกียงเป็นสัตวบาลส่งเสริมสมัยจบไปมาให้เป็นสัตวบาลไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทแม่ไก่ประกันแม่ไก่จ้างเลี้ยงนั่นละเนาะซึ่งไก่พวกเนี้ยมันสิมีระยะ จะเริ่มเติบโตจากมือเกิดไปหามือจับขายนี่ครับสิบ่เกิน45มือคันเกิน45มือเตรียมโตลมจม เป็นยังคือว่าเตรียมโตลมจมคือมื้อที่46เป็นต้นไปนี่ไก่เพิ่นสิกินเงี้ยสมมุติเตียวว่ากินเงี้ยมื้อละ10บาทแต่ว่าน้ำหนักเพิ่นใหญ่ขึ้นนี่เอาไปขายนี่มันสิขายได้แค่7บาทน่ะนะนึกภาพออกตามบ่คือกินอาหาร10บาทกินอาหาร10บาทไก่ตัวนึงนี่กินอาหารมูลค่า10บาทต่อมื้อเสร็จแล้วตื่นเช้ามาน้ำหนักเพิ่มขึ้นตี๊ดเดียวแล้วเอาไปขายนี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่7บาทอันนี้ขาดทุนแล้ว3บาทจังซี่นะแต่ช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนฮอดอายุ30มื้อ31 32 30 40มื้อเนี่ยเพิ่นกิน10น้ำหนักเพิ่นเพิ่มขึ้นเอาไปขายได้12บาทอยู่มื้อต่อมากิน10บาทเอาไปขายได้10 11บาท50ตังค์ยังเสียนะมื้อต่อมาเอาไปกิน10บาทแล้วเอาไปขายมันสิได้10บาท50ตังค์อันนี้ติ่มๆแล้วเด้เนี่ยมื้อต่อมากิน10บาทน้ำหนักเพิ่มขึ้นเอาไปขายก็สิได้อยู่ทุน10บาทมื้อนั้นล่ะมื้อที่เขาสิเซาเกียร์เขาต้องขาเขาต้องเอารถมาจับเขาลงเชือดเอาไปขาเลยบัดนี้เกษตรกรสมัยก่อนเนาะคันสัตวบาลส่งเสริมมาจับไปบ่ทันนี่ครับเตรียมโตขาดทุนเลยบัดนี้แทนที่เลี้ยงไก่เรา 10,000 ตัวสิมีกําไรประมาณ 3-40,000 บาทเตรียมขาดทุนอีกเลยบัดนี้มื้อละ 3,000 2,000 3,000 อยู่หั่นแล้วเพราะว่าเพิ่นกินหลายแต่เพิ่นบ่ใหญ่เพิ่นใหญ่บ่กลุ่มทุนจังซี่นั่นคือการบริหารตัวเลขเนาะบัดนี้โง่มาเรื่องอาหารปลาก็คือกันเนาะถ้าหาเข้าปังเพิงอาหารปลาสูตรสำเร็จจากบริษัทเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นเกษตรกรที่ถูกควบคุมกับการดูแลโดยนักวิชาการแน่ซอยพี่น้องอ่ะนะพี่น้องเนี่ยดีเจแดงกับเสื้อว่าหลายคนก็อาจสิมีประสบการณ์การเลี้ยงกันล่ะนะแต่ว่าบางทีมันอาจสิพลาดได้ถ้ามันบ่มีตำรับตำราวิชาการคอยกำกับดูแลในการเลี้ยงขันสิเลี้ยงเอาตามกระเยอะนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนในส่วนที่มันควบคุมยากเขาอาจจะต้องมาเฮ็ดเองนะครับซึ่งสูตรการเฮ็ดอาหารปลาลดต้นทุนมันก็เป็นสูตรที่เกษตรกรหลายๆคนก็ศึกษาพัฒนาเองแน่แล้วก็มีสูตรจากนักวิชาการทางการเกษตรแน่นะเกษตรกรที่หัวไวใจสู้จังซี่เนาะเป็นคนที่ฉลาดแน่ก็นางคิดค้นสูตรเจ้าของเพิ่นเกษตรกรผู้รับคนเพิ่นบอกว่าอาหารที่กินที่เรากินเหลือเนี่ยมันเอาไปทำให้ปลากินได้นะเพิ่นว่าเห็นป่ะแทนที่สิเอาไปใส่ถังขยะให้มันเน่าให้มันเหม็นอาหารเหลือตามร้านอาหารเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เจแดงเป็นเด็กหน่อยเนี่ยก็เคยไปขอเศษเนี่ยขอเบิ่นเศษเนี่ยติเศษอาหารเอามาต้มแล้วก็ให้หมูเลี้ยงหมูตารางเฮือน2ตัวจังซี่นะไปขอเขาอยู่ต้นหลวงพ่อมาต้มให้หมูกินจังซี่เลิกบ้านได้มีงานก็เอาเศษมามาเฮ็ดกันต้มใส่ข้าวให้หมูกินอันนี้ก็ซอยลดต้นทุนได้ท่านเศษอาหารในเมืองจังซี่มันก็ซอยเป็นทางเลือกหนึ่งในการเฮ็ดให้ต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำมันลดลงได้นะครับลดลงก็คือเพิ่นบอกว่ามีเกษตรกรท่านนึงนะครับเป็นคนทางภาคใต้เนาะนี่แกได้ไปอ่านหนังสือมาพอแล้วว่าเนาะเป็นคนทางชุมพรนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเอาห้ำมาห้ำสามส่วนห้ำสามปีบไปสามส่วนนี่แกได้ก็ยังบ่เข้าใจไปเอาห้ำมาสามปีบ แล้วก็เอาเศษอาหารเนี่ยครับน้ำเศษอาหารจากงานบุญงานบวชนี่แหละครับอีกปีบนึงเพิ่นว่าเพิ่นเอาห้ำกับเศษอาหารมาย่างแล้วเท่านี้ล่ะนะไปขอจากงานเขาขอจากร้านอาหารเขาร้านอาหารน้ำหลายน้ำแกงพวกร้านชาบงชาบูน้ำอาหารเขาหลายเอาพวกนั้นแหละเอาห้ำมา3ปีบเอาน้ำปีบนึงเนี่ยคือ3ต่อ1นี่แหละพี่น้องเนาะแล้ววิธีเฮ็ดเพิ่นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดโฮมกันคลุกเข้าให้มันเข้ากันเนาะอย่าให้มันเหมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลายเหมียกหลายว่าซะอย่าให้มันแฉะหลายเนาะให้มันเหนียวตุ้ยๆสามารถปั้นเป็นก้อนได้คลุกเข้านัวส่วนผสมให้มันเข้ากันปั้นเป็นก้อนก้อนใหญ่ประเด็นล่ะซ้ำมือจับดึกกำลังมวนนี่แหละเอาใหญ่ๆก็ลูกเปตองกันแล้วกันเนี่ยประมาณก้อนซ้ำลูกเปตองไปพ่อสิเด็ดดึกลงปะลงน้องได้สบายนะเขาก็ปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเอาก้อนที่ปั้นเป็นรูวงกลมนี่แหละครับมาเกี่ยห้ามละเอียดอีกทีนึงเพื่อเสียบว่าให้มันเหนียวติดเมื่อข้างนอกมันก็สิได้เป็นห้ำนะครับเสร็จแล้วเอาไปตากแดดนะตากแดดให้มันแห้งมันก็สิเป็นก้อนนะเอาไปให้ปลากินมาตะเทศอันนี้แหละซอยลดต้นทุนการผลิตมันก็สิดึงลงไปในสามันก็สิบ่แตกโพเป็นก้อนปลาก็สิมาดูดกินอันนี้คืออาหารของปลากินพืชนะปลากินพืชนะทางเทียบปลากินสัตว์มันอดมันก็มากินน้ำขึ้นกันนะคล้ายๆกับข้าวไห่อาหารพวกกุ้งพวกบอที่เขาเลี้ยงกุ้งนะพอปลากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สิซอยประหยัดเรื่องของอย่างประหยัดเรื่องการให้อาหารและประหยัดเรื่องของเวลาการให้เพิ่นบอกว่าจากสมัยก่อนเนี่ยเนาะ ให้อาหารปลาเนี่ยให้เช้าให้บ่ายให้ซุมื้อคันมาเฮ็ดรูปแบบนี้เพิ่นบอกว่าโอ้ยมันดีครับนะ3มื้อให้เที่ยนึงเพิ่นว่า3มื้อให้เที่ยนึงมีเวลาไปเห็นอย่างอื่นเลี้ยงปลาเนี่ยครับตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งพี่น้อง นะจำในบ่อเราหนึ่งหันเอาห้ำมา3ปีบนะเอาขอเศษอาหารจากร้านอาหารมาอีกปีบนึงนะขันมันตอนใหญ่ขันอยากซอยก็มีเครื่องปั้นซอยกับซีดีเศษอาหารนะแต่ว่าจากร้านเพิ่นปั้นให้มันละเอียดเอาน้ำเศษอาหารนั่นแหละคลุกเข้ากับห้ำละเอียดปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วมากิ่งใส่ห้ำอีกทีนึงเพราะว่าบ่อให้มันเนี้ยวเปียกเขาก็ตากมันเป็นแห้งๆเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปให้3มื้อให้อาหารปลาทีนึงเพิ่นว่าลดต้นทุนการผลิตได้ดีนักแลปลาตัวโตนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาในการเลี้ยงเห็นบ่คันฮู้จักคิดฮู้จักพัฒนาปรับปรุงนะมันก็ไปรอดหมดม่มหมดนั่นละครับเนาะดีเจแดงเว้าตลอดอีกเรื่องนึงคืออย่าเฮ็ดอย่างเดียวคืออย่าเข้าไปอย่าเฮ็ดอย่างเดียวคืออย่าเฮ็ดขั้นตอนเดียวอย่าปลูกมั่นแล้วกู้มั่นไปขายนะกี่เคยมาบอกว่าเป็นเกษตรกรชาวนาเนี่ยปลูกข้าวอย่าขายข้าวเนาะปลูกมันสำปะหลังก็อย่าขายมันสำปะหลังปลูกอ้อยก็อย่าสักพากันขายอ้อยว่าให้ขายอ้อยสิให้ขายอย่างปลูกอ้อยก็ไปขายอย่างอื่นขายน้ำอ้อยเอาจังสินะมันก็เฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปเซาทีให้อ้อยเพิ่มเฮามีให้อ้อยอยู่แค่3ไร่4ไร่เฮาก็เลี้ยงครอบครัวได้โดยการแปรรูปขั้นต้นนะเขาก็ปลูกไปก็เอาไว้เฮ็ดข้าวเมาขายแปรรูปขั้นต้นจังซี่เนาะกันกับเป็นข้าวเหนียวเฮาก็เอาไว้เฮ็ดหยังน่ะ

ุทธิไอเดียละสิเฮ็ดอันนี้ละส่งสิรอดละครอบครัวฉันแต่ว่าสิไปหายืมเงินทั้งใดนอเพิ่นว่าคันมันบ่มีอีหลีก็นั่งถาก่อนจะฝ้าเฮ็ดนะครับเก็บหอมรอมริบเอาอย่าเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้เพราะการเป็นหนี้มันหมายถึงหยังมันหมายถึงการไปสมัครเป็นขี้ขาคนเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาหาได้ร้อยนึงแทนที่เฮาสิได้ใส่ร้อยนึงเฮาต้องบีไปให้เขาเจ้าอีกบีเป็นดอกเบี้ยเด้น่ะบ่แม่นใส่หนี้เด้อันใส่หนี้บ่ได้ว่าเด้นี่แต่เขาต้องมาแบ่งกำไรจากเฮาเพราะนั้นถ้าหาเฮาเข้มแข็งในระดับครัวเรือนคือการเพิงทุนเจ้าของได้สร้างทุนของเจ้าของเองนี่ครับเนาะอย่าไปเว้าได้ว่าโอ้ยเขาเจ้าเห็นอย่างใดเขาแม่นแล้วเขาเจ้ารวยมันเป็นคำติดปากพี่น้องมักสิมีดีเจแดงมักสิได้ยินตลอดแล้วว่าโอ้ก็แม่นแล้วเขาเจ้าเห็นได้เหมือนแล้วเขาเจ้ารวยว่าซั่นมันบ่มีผู้ใดออกมารวยจักคนเด้ครับมันเริ่มต้นจากทุกข์ยากปากหมองบ่ซุคนเด้อันคนที่รวยมีเงิน100ล้านตอนนี้มันก็ทุกข์ยากปากหมองมาก่อนอดอยากๆสุคนเด้แต่ว่าเขามีวิธีคิดเรื่องเงินที่มันบ่เหมือนกันซื่อๆเขามีองค์ความรู้เรื่องเงินที่แตกต่างกันซื่อๆคนที่เข้าใจเรื่องเงินเขาก็สิบริหารกิจการการเงินได้อีกแบบนึงชนชาติที่เขาเจ้าบ่เคยทุกข์ยากปากหมองเลยนะครับถึงแม้สิอพยพละเหเลร่อนหนีจากแผ่นดินเกิดไปอยู่ทั่วทีปทั่วแดนอันนี้อย่าเขียนให้ดีเขียนแดงนะผู้คนอาจสิสร้างเขาเจ้าก็ได้ประเทศอิสราเอลเนี่ยเห็นบ่คนอิสราเอลนี่ห่างมีเลยพี่น้องสาเหตุที่เขาเจ้าห่างมีเพราะหยังเพราะว่า1ก็คือความเข้าใจเรื่องเงินที่มันสอนกันตั้งแต่เกิดมั้ยครับพี่น้องสอนเรื่องเงินเขาเจ้าก็ได้เข้าใจเรื่องเงินว่าเงินมันคืออีหยังเงินมันคืออะไรแล้วเงินมีหน้าที่อะไรเขาเจ้าเข้าใจมั้ยเขาเจ้าเลยห่างมีกันอัศจรรย์นะด้วยกันมั้ยสุขุสุคนเห็นว่าเขาขี่เครื่องบินมาหากินเหล้าเมาอยู่ในประเทศไทยไปอิสราเอลเนาะเรื่องเงินสำคัญแต่ว่ากับคนหลายคนที่บ่ทันเข้าใจเรื่องเงินกันประมาณนี้ล่ะเฮ็ดหยังบ่ได้ดอกดิเจแดงเอ้ยบ่มีเงินมันถูกบ่มีเงินสิเฮ็ดจังได๋ล่ะสิลงทุนสิเลี้ยงงัวสิลงทุนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกบ้านปลูกข้าวปลูกอ้อยมันบ่มีทุนเฮ็ดบ่ได้ดอกไปยืมธกส.ธกส.เพิ่นก็บ่ให้ยืมจังซี่มันก็ทุกข์ไปจังซี่ล่ะเมื่อปีเมื่อชาติว่าซั่นตอนบ่เด้มันก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินมา300กว่าบาทก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้ก็ไปรับจ้างซุมื้อได้มื้อละ300ก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้100นึงมันมาสิพ่อห้องท้องลูกตาเหลี่ยมมงๆอยู่บ่ว่าอีกแล้วมีแต่เหตุผลที่เฮ็ดให้เจ้าของสิได้ทุกข์ต่อไปอันเป็นการยืนยันว่าเจ้าของสิขอเกิดเป็นคนทุกข์ต่อไปเนี่ยจริงๆมันก็ห่างนี้ได้คือกันนั่นแหละคันสิแก้ไขมาตั้งใจสิเอาอีหลีเนาะพี่น้องเนาะคันดีจะแดงว่าๆอยู่นี่เจ้ารวยไปล่ะบ่ว่าบ่าบ่รวยมันสิมาเว้าได้เนาะห่างนี้เติบอยู่เด้อคนเนี่ยเอาเดี๋ยวพักจักคราวนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กับกระทรวงรายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับทิชัยสงครามช่วงสุดท้ายใกล้สิหมด18นาฬิกาแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้ผงดำกาแดงนะครับตัดสินใจซื้อมือนี้ตัดสินใจซื้อบ่ได้มือใหม่จังซื้อนะตัดสินใจอีกเดือนหน้าก็ได้ตัดสินใจอีกพูดละอีก5เดือนค่อยตัดสินใจก็ได้บ่ได้เขียวเด้เนี่ยแต่กันอยากฟ้าวได้ผลผลิตอยากฟ้าวให้เขามันตรงมันมีเม็ดเรียบเนี่ยฟ้าวเอาไปสีดยังท่านอยู่เนาะซอยได้นะรับประกันว่าผู้ใดเอาไปสีดละสิประทับใจผงดำกาแดงสารจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยนะบ่มีสารผิดตกค้างในแรงสินพี่น้องไปผสมน้ำพี่น้องก็เอามือค้นก็ได้เนาะแล้วก็มันได้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอย้ําเด้อซองหน่อยซองน้อยๆนะครับ4ของมามันสิมี10ซองเนาะซองน้อยๆน้อยก็ยาทั้งใจอีกแล้วก็4ของมาอีกครบ10พ่อซองขาวๆอยู่ข้างในเวลาพี่น้องเอาไปละลายน้ําเนี่ยพี่น้องต้องตัดดีๆ4ออกดีๆแล้วก็ล้างให้หล่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเสียดายของเพราะมันเข้มข้นคักอย่าให้ถุงพลาสติกน่ะมีสีดําติดเด็ดขาดล้างเอาจนมันหล่อนพุ่นละเนาะแล้วก็ไปสีบเพราะว่าของดีของดีเลยมีหน่อยซองละ295บาทสำหรับคนที่โอ้ยเนาะเฮ้ยนึกสินะเอาซองเดียวไปก่อนแต่ส่วนมากก็เซ็ตดีเจแดงเบิร์ดนั่นแหละสั่งสองแถมหนึ่งเบิร์ดเพราะว่ายังเอาไปใส่ซองเดียวแล้วซองแรกแล้วโอ้ยงามเนาะหูยังสี่สั่งสองแถมหนึ่งสักกะไข่สองซองนะครับพี่น้องแถมให้หนึ่งซองราคา590บาทตั้งดีเจแดงแล้วก็แยกสายแยกกลัวส่วนกันซื้อสันตัวเนาะจะได้ถือลงสี่กว่ามันจะมีอยู่ข้างในสิบซองหน่อยเนาะเขากับสร้างซื้อกัน2คนกับหาร2กันแล้วก็4ของมากกับแบ่งกันตัวได้ผู้ละ15ซองน้อยก็เอาไปใส่เนาะพี่น้องเนาะสิได้ของถือ เดี๋ยวอีกสัก 4-5 เดือนดีเจแดงว่าสิสร้างผลิตอีกล็อตนึงให้ราคาถือลงตกซองละจัก200ถ้วนจักเสีย100กว่าบาทถ้วนแต่มันก็มีปัญหาเรื่องค่าขนส่งนี่แหละพี่น้องค่าส่งมันแพงซื้อนั่นล่ะเนาะแต่ว่าคันอยากได้ผู้ใดมีธุระเขามาขอนแก่นเนี่ยโทรหาหรือเอาไปส่งกันเดี๋ยวสิเอาราคาถือใครแบบฝ่าขาดเลยเนี่ยอันมาธุระย่นที่ทำงานดีเจแดงโทรหาสิเนาะที่ทำงานดีเจแดงอยู่แถวถนนลื่นล่มแถวสถานีรถไฟมาหอนนี่แหละโทรหากันนะเนี่ยอันบ่ต้องเอาไปส่งเนี่ยเนี่ยอันนี้สิลดให้กึ่งนึงเลยมันถ้าไปเพราะว่ายังพอบ่ต้องเอาไปส่งราคาส่งมันแพงนะก็สิได้ลดราคาอีกเด้คันมีธุระมาขอนแก่นเนี่ยโทรหาได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ได้ทางลัดราคาถือเข้าไปอีกผงดํากาแดงพี่น้องผงบ่แม่นผงแดงกาดําเด้สิเอิ้นผงแดงกาดําก็บ่เป็นหยังหรอกว่าเอิ้นไปลดแต่มันคือผงดํากาแดงเนาะผู้ใดได้เบอร์โทรดีเจแดงไปแล้วเนี่ยคันเมมโมรีไว้ในเครื่องน่ะนะมันก็สิขึ้นไลน์ติ๊งหน่องขึ้นมาก็สามารถเป็นหมู่กันได้ในไลน์ได้พี่น้องเด้อคุยกันในไลน์ได้ทักทายกันได้ส่งดอกกุหลาบมาให้ตอนเช้าก็ได้ดีใจน้ําอยู่ได้พอดอกกุหลาบพี่น้องเอาปกติก็บ่ค่อยมีผู้ใดมีดอกกุหลาบให้วันนี้วันพระจักสิก็ได้ทักทายมาเนาะหรือมีเรื่องหยังอยากสื่อสารก็มาอยากให้ซอยประกาศอีหยังก็ได้เด้เนี่ยเนาะอยากให้ประกาศเรื่องหยังก็บอกก็ได้นะดีเจแดงก็สิประกาศให้เด้เนาะเป็นซื้อประชาสัมพันธ์ให้นําเฮ็ดให้เมือนั่นล่ะว่าจะบอกเนาะอันที่เจ๊แดงอยากได้อันนี้แม่หาให้เนี่ยหาให้ได้ยกขันเป็นตูเป็นตาเนี่ยมาบอกเป็นตูเป็นตาโทรมานัดเนี่ยอีหลีไปหามาให้แล้วก็ขี่รถมาเอาสินะอย่าให้ส่งมาให้เด้อบางทีก็ส่งเป็นอย่างเดียวส่งเป็นตะผงดำกาแดงนั่นล่ะมีคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่าให้หาอันกกอันบักอัน มันผู้พานเฮให้แน่ว่าสั่นโอ้หาได้แล้วขอยส่งไปให้อีพ่อจังได้นะบางทีก็อยากเฮ็ดหายอยู่ดอกเนาะยังมื้อนี้ก็คือกันอยากได้แนวดอกอันดอกขจรไม่ดอกสลิดน่ะแม่ดีเจแดงว่าสั่นโทรมาหาโทรมาคุยนําดอกขจรหรือว่าดอกสลิดก็ดีเด้พี่น้องดอกขจรกับดอกสลิดนะครับเพราะดีเจแดงกินดูก็ยังก็ได้กินดูยุบบ้านข้างๆกันก็น่ะบ้านข้างๆกันเพิ่นปลูกอยู่ห้าวหัวเพิ่นมันก็ดอกดกอัศจรรย์พี่น้องดอกนี่โอ้ยพักขจรแม่ดอกนี่มันรกอุบัติอุพโลกกินน้ำพระท่านเพิ่นปูไว้หน้าบ้านเพิ่นดิเจนังก็อาศัยไปขอเขาเนาะอันนี้ขอกินได้เพราะว่าของเขาเจ้ามันหลายขอกินได้นะแต่ว่าขันก็ไม่มีเนื้ออะไรไปขอกับเสียกายดอกขจรนี่พี่น้องโอ้บอกเป็นพืชที่ขายได้ราคาพร้อมเนี่ยเขาเอาเจ้าเก็บเขาเจ้าเอามาขายในตลาดในเมืองขอนแก่นนี่พี่น้องทำเงินได้เป็นแสนผลเลยครับมีรายได้ต่อปีได้เป็นแสนนะครับปลูกแค่ประมาณไร่เดียวนี่ครับหดน้ำดูแลเก็บใส่ถุงแล้วเอามาขายตลาดเนาะดอกสลิดนี่พี่น้องเพราะว่าคนเมืองขอนแก่นมากคักขึ้นอย่างนี้นะครับมันหอมมันแซ่บนะครับมันอร่อยดอกสลิดดอกกระจอนนี่แหละครับเอาอีกแดงบอกยับยับไปแล้วทีละเป็นดิ้นๆ ก็คงเสียทีมท่ายกันไม่ซ้ำนี่นะพี่น้องนะสำหรับรายการเกษตรสบายใจเป็นว่าเอาเป็นมาพอกันไม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
6: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
8: สวท.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ปภ.เขต6ขอนแก่นส่งกำลังพลและเครื่องจักรกลระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจห้างใหญ่3แห่งยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอการขนส่งยังสม่ำเสมอไม่กระทบน้ำท่วมโครงการชลประทานขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตยตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายกสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่เตรียมงบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเอกนิติสั่งรับมือน้ำท่วมภาคกลางแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอพยพล่วงหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนดันมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลกระทบต่อการดำเนินงานให้บริการทางการแพทย์ล่าสุดนายสิริศักดิ์สกุลโสรัจจะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้สั่งการและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเดินทางเข้าสนับสนุนพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีกจำนวน1เครื่องในจุดสำคัญเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ภายในโรงพยาบาลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเร็วที่สุดมุ่งควบคุมระดับน้ำไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยปกป้องอาคารผู้ป่วยพื้นที่จัดเก็บเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและประชาชนที่เดินทางมารับบริการทางการแพทย์ทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์สาธารณภัยเพิ่มเติมเพื่อเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติวันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคณห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่3แห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพบว่าภาพรวมปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการการกระจายสินค้ายังดำเนินได้ตามปกติและประชาชนยังคงจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติโดยไม่มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์สภาพอากาศหรือภัยพิบัติทางน้ำจากการสำรวจความพร้อมของแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดดังนี้ห้างโลตัสสาขาขอนแก่นถนนมิตรภาพสินค้ามีจำหน่ายอย่างเพียงพอศูนย์กระจายสินค้าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นรวมถึงระบบโลจิสติกและซัพพลายเออร์ยังบริหารจัดการได้ตามปกติไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมห้างแมคโครสาขาขอนแก่น1รับสินค้าจากคลังสินค้าอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นยังมีเพียงพอแต่เนื่องจากซัพพลายเออร์บางรายติดฝนทำให้สินค้าทั่วไปบางรายการอาจต้องรอสต็อกประมาณ1สัปดาห์แต่ไม่กระทบต่อสินค้าจำเป็นในการดำรงชีพนอกจากนี้สินค้ากลุ่มอาหารสดและเนื้อหมูสดชำแหละที่มีโปรโมชั่นลดราคายังคงขายดีมีการหมุนเวียนสินค้าสดใหม่ทุกวันห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาขอนแก่น1รับสินค้าจากคลังสินค้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งเพื่อเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซึ่งส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นบ้างแต่ทางห้างยังคงราคาจำหน่ายเดิมไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้ในภาพรวมสถานการณ์การค้าและสต็อกสินค้าจำเป็นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนายยงยุทธนุลิศมนตรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์น้ำณอ่างเก็บน้ำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลโดยเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงาน2ด้านหลักดังนี้1คือการรับมือและบรรเทาอุทกภัยกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือปั๊มน้ำและกำลังบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดกรณีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรืออุทกภัยฉุกเฉินในพื้นที่ 2การกักเก็บน้ำสำรองควบคุมระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนทางด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ทั้งนี้โครงการชลประทานขอนแก่นยังคงเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่29กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,198.38 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 616.71 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด82.61 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 73.93 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,798.36 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 966.98 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 120.47 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 83.25 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 20.14 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 18.63 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่34องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่23องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
9: ้นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเหนือเขื่อนและน้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลกระทบก่อนปรับการระบายน้ำจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยที่ระบุพื้นที่และระดับความเสี่ยงเพื่อให้ปภ.จังหวัดใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงพื้นที่ด้านการสื่อสารให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและแนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเตรียมพร้อมล่วงหน้าสำหรับการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมได้ระดมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลิตอาหารจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ครัวกลางโรงครัวจิตอาสาลำเลียงอาหารและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดอาหารและมังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพรแจกจ่ายผู้ประสบภัยเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.ถึงวันที่2ตุลาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและกระทรวงศึกษาธิการสั่งการดูแลการเรียนเยียวยาสถานศึกษาช่วยเหลือนักเรียนครูผู้ปกครองและจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์พร้อมใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
10: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าชุบชีวิต ชุบชีวิตหมายถึงทำให้เป็นขึ้นเช่นชุบชีวิตคนตายให้เป็นหมายถึงทำให้มีชีวิตขึ้นเช่นชุบชีวิตรูปหุ่นโดยปริยายหมายถึงอุปถัมภ์บำรุงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
13: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
14: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใด ก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีนะครับปัญหาข้อกฎหมายนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเราจะเห็นว่าในความผิดฐานช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนนะครับการที่นะครับผู้หลอกลวงเนี่ยนะครับได้มีการนะครับส่งข้อความนะหรือว่ามีการนะครับโพสต์นะครับข้อเท็จจริงนะครับมาหลอกลวงผู้เสียหายนะครับอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทาง Instagram Facebook นะครับหรือได้มีการนะครับส่งข้อความมาทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อผู้เสียหายนะครับได้รับข้อความนะหรือว่าถูกหลอกลวงนะครับตามที่นะครับผู้หลอกลวงนะครับได้หลอกลวงนะครับเป็นผลให้นะครับผู้ถูกหลอกลวงนะครับได้รับความเสียหายเสียเงินทองปริมาณมากนะครับความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ความผิดฐานช่อโกงประชาชนนั้นนะครับนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาดังกล่าวแล้วนะครับหากลักษณะการกระทำนะครับมีลักษณะของการนะครับนำข้อมูลนะครับอันเป็นเท็จนะครับหรือข้อมูลปลอมนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าทางแท็บเล็ตหรือทางโน้ตบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางครับโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชัน LINE นะครับ Facebook นะครับหรือ Instagram นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นลักษณะของนะครับในการนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเข้าสู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับทั้งนี้การกระทำดังกล่าวนะครับย่อมเป็นความผิดตามนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับพ.ศ. 2550นะครับหากเป็นลักษณะของการช่อโกงอันเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วนะครับก็จะเป็นความผิดฐานนำนะครับข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทำความผิดฐานช่อโกงธรรมดานะครับก็จะเป็นความผิดฐานนะครับโดยทุจริตนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับทั้งนี้ตามพระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ผิดฐานตามพ.ร.บ.คอมนะครับมาตรา14วรรค2เนี่ยนะครับเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับสามารถนะครับยอมความได้แล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ได้นะครับแต่หากเป็นลักษณะของการกระทำความผิดมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมนะครับเป็นความผิดอาญาแผ่นดินครับไม่สามารถเอาความต้องทุกได้นะครับดังนั้นนะครับผู้เสียหายนะครับซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดฐานช่อโกงหรือว่าช่อโกงประชาชนนะครับก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อผู้ต้องสงสัยได้หากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือท่านต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ได้ครับสวัสดีครับ

0: เอ็มก้าสกาวพาสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกูไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายจิตบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
3: แล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บ่ขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

ะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะประจำวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะระบบ FM 99.50 MHz กับดิฉันจิราพรมังคัง 18:30 น. ถึง 19:00 น.เรามีเรื่องราวที่ทรงคุณค่านะคะหรือเป็นเรื่องราวค่ะที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวที่เรียกว่าให้ทุกท่านได้สร้างความตระหนักนะถึงความรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคุณฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องที่สำคัญเรื่องราวค่ะที่จะให้ทุกท่านนะมาร่วมกันสร้างความตระหนักและความรักในสถาบันชาติเป็นการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันชาตินั่นเองรวมไปถึงรณรงค์เสริมสร้างความรักความภาคภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ชาติไทยนี่นะคะรวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะขอให้ทุกท่านค่ะมาร่วมกันเรียกว่าอนุรักษ์สืบสารแล้วก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นนะคะในสถาบันหลักของชาติก็คือ3เสาหลักเลยสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยด้วยกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ให้ทุกท่านเลยค่ะมาร่วมกันรักชาติรวมไปถึงสถาบันครอบครัวนะคะจะช่วยให้ครอบครัวเองค่ะเตือนลูกหลานสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนนะคะที่เราเนี่ยนะเป็นเด็กเป็นเล็กรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเบื้องสูงเหล่านี้นะคะเราไม่ควรที่จะไปลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นอันขาดนี่คือคนไทยนะคะที่เราจะต้องมาร่วมกันสอนลูกหลานนะคะให้กระทำการเสริมสร้างความรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยค่ะวันนี้นะคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครึ่งชั่วโมงคุณฟังค่ะภายใต้การอำนวยการนะของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะผอ. อาชิรยามังธานีค่ะและแน่นอนสัปดาห์นี้เรามาฟังกันดีกว่าสำหรับประเด็นที่น่าสนใจนะคะการสร้างความตระหนักรู้และความรักชาติอย่างถูกต้องนะคะเรามารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาแสดงความรักความสามัคคีค่ะดังนั้นนะคะคือเรื่องราวที่ให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกหรืออยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเรามีสายเลือดคนไทยอยู่แล้วนะคะก็มาแสดงความรักแสดงความจงรักภักดีค่ะผ่านการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคุณฟังและก็ยึดมั่นถือมั่นในสถาบันชาติแนวทางการปฏิบัตินะคะเพื่อสร้างความตระหนักรักชาติคุณผู้ฟังคะอันดับแรกก็คือปฏิบัติตามกฎหมายก็คือเคารพและทำตามกฎกติกาของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดนะคะทำตัวเป็นคนดีโดยเฉพาะในช่วงนี้มีสถานการณ์อุทกภัยภัยธรรมชาติเห็นไหมคะว่าคนไทยไม่ได้ทอดทิ้งกันนะคะทั้งยังเป็นจิตอาสาทั้งยังบริจาคทรัพย์ส่วนตัวเหล่านี้คือสายเลือดของคนไทยโดยแท้จริงแต่เหนือกว่านั้นค่ะที่คนไทยไม่ยอมเด็ดขาดนะคะไม่ให้ใครมาลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามได้นะคะนั่นก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะที่ปกป้องคุ้มครองประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะถิ่นธุรกันดารพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละที่ในแต่ละถิ่นนะคะแต่ด้วยบางครั้งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนานนับประการนะก็จะให้ในส่วนที่ให้ตัวแทนในภาครัฐเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยที่เรียกว่าไม่ยอมให้ชาวไทยพี่น้องประชาชนชาวไทย
รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นนะแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนพ่อดูแลลูกนะคะนี่แหละค่ะคนไทยมีความโชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยนะคะที่ได้ดูแลทั้งคนไทยและผืนแผ่นดินไทยที่สร้างความเป็นชาติไทยด้ามขวานแห่งนี้ให้มีความเป็นแผ่นมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคนไทยก็ต้องมาร่วมกันเทิดทูนสถาบันหลักนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะสร้างความตระหนักรู้และความรักชาติอย่างเคร่งครัดคือการแสดงความจงรักภักดีนะคะท่านจะกระทำความดีด้วยหัวใจโครงการจิตอาสาพระราชทานต่างๆนะคะและก็ถือว่าแสดงออกถึงเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะคะตระหนักถึงความสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะพัฒนาตนเองและสังคมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มาสร้างความตระหนักรู้ความรักชาติ

ับชุมชนช่วยเหลือยามเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้เป็นต้นรักษาวัฒนธรรมคุณผู้ฟังคะอนุรักษ์ภาษาไทยนะเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้เชิดชูไว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางเพื่อสร้างความตระหนักรักชาตินะคุณฟังอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเรานี่แหละนะคะและสร้างความสามัคคีค่ะถือว่าตรงนี้สำคัญมากนะคะกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างการตระหนักความรักชาติและก็ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและที่สำคัญนะคะแสดงออกและการยึดมั่นถือมั่นในสถาบันของชาตินั่นเองค่ะซึ่งสร้างความสามัคคีหลายท่านก็เห็นภาพเลยนะคะเนี่ยอย่างในช่วงของภัยธรรมชาติอุทกภัยนะมารวมพลังกันไว้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสามัคคีช่วยเหลือพี่น้องนะคะมุ่งเน้นความปรองดองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมค่ะเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นแล้วธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยเนี่ยค่ะปลิวสวัยโบกสะบัดให้ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าประเทศชาติไทยสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยค่ะสามเสาหลักนะที่ไม่มีใครจะมาลบหลู่ดูหมิ่นหรือมาย้ำมาทำร้ายสยามเมืองยิ้มได้คุณผู้ฟังซึ่งเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับคนไทยค่ะได้ไม่ท้อและก็ได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกภัยแล้งหรือว่าบางครั้งอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันบ้างนะคะแต่ว่าคนไทยเองค่ะจะนึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชทานแนวทางหรือศาสตร์พระราชาต่างๆเหล่านี้ให้มีกำลังใจมีสตินะคะคือความรักความสามัคคีความปรองดองกันนี่แหละแล้วก็แสดงออกนะคะว่าอาจจะมีความดียังไงล่ะนะคะที่ทำให้เห็นหลายท่านก็บอกฉันเป็นคนไทยฉันแสดงออกหลากหลายด้านยิ้มแย้มเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองพระองค์พระราชทานโครงการในพระราชดำรินะดังที่เห็นอย่างเช่นโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหล่านี้เป็นต้นนะคะเวลาที่พี่น้องทุกข์ยากคนไทยด้วยกันเองจะไม่ทิ้งกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เห็นนะคะว่าเป็นการเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผลิตรายการประจำวันอังคาร 18:30 น.ถึง 19:30 น.ผู้ฟังเป็นโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาตินั่นก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคนขอนแก่นนะที่ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้บางท่านขับรถกำลังจะถึงบ้านหรือฟังในรถนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสมัครสมานสามัคคีเพราะเวลานี้ใครๆก็เห็นใจคนไทยด้วยกันเองหรือให้ทุกๆวันค่ะเป็นวันที่เรามีความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันแล้วเราก็จะไม่มีมาขัดแย้งกันรบราฆ่าฟันกันเองคนไทยนะจะอยู่อย่างไรล่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามัคคีกันนะคะเหตุทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่นะคะแต่เรามีพระมหากษัตริย์ไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่คอยปกปักรักษาและก็ดูแลพี่น้องประชาชนไม่เลือกไม่แบ่งชนชั้นวรรณะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านนะคะให้นึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษในการที่จะมาร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ความเป็นไทยนี่แหละค่ะที่สยามเมืองยิ้มคนไทยเจอหน้าทักทายกันโดยที่ไม่รู้จักกันก็ชวนทานข้าวก็ยิ้มให้กันนี่คือเสน่ห์ของคนไทยจริงๆนะคะดังนั้นเรามาร่วมกันเนี่ยให้ต่างชาติได้เห็นว่ามาประเทศชาติทีไรมาประเทศชาติมาประเทศไทยทีไรเนี่ยมา

าติไทยทีไรนี่แหละนะคือมีความรู้สึกว่าชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะยิ้มตามไปด้วยนะคนอีสานเนี่ยมาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะคะไม่ว่าจะนามสกุลไหนหรือจะพักไหนไม่สำคัญคุณผู้ฟังคะท่านจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเราก็อยากจะให้มีผู้นำที่ดีนะคะแต่นั่นก็คือหัวใจเดียวกันอยากจะให้ประเทศชาติไทยอยากจะให้เมืองไทยชุมชนนั้นมีความสงบสุขและก็เศรษฐกิจรุ่งเรืองนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเรามาร่วมกันตั้งแต่ในชุมชนเองในครอบครัวเองนะคะมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตรงนี้ก็จะช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่ลดความขัดแย้งไม่มีความรุนแรงมีแต่น้ำใจค่ะลองนึกถึงสมัยบรรพบุรุษนะปู่ย่าตายายในช่วงโอ้โหหลายสิบปีก็ว่าได้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเกือบร้อยปีก็ว่าได้นะคุณฟังก็คือคนเฒ่าคนแก่นะจะสอนลูกสอนหลานนะคะให้พอเพียงหรือให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากันให้อภัยซึ่งกันและกันจะไม่มีความขัดแย้งไม่เห็นแก่ตัวไม่แก่งแย่งจริงดีแล้วค่ะซึ่งคนไทยมีแบบนี้ในเรื่องของความเป็นไทยความเป็นพี่น้องกันนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ประเทศชาติไทยค่ะสามเสาหลักนะคะสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั้นจะอยู่คู่กับคนไทยชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานเลยทีเดียวสถาบันศาสนาก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็วัดวาอารามหรือว่าสถานที่สำคัญคุณฟังคะเรามีวัดอันเก่าแก่ประจำคู่บ้านคู่เมืองค่ะในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนนะคะตอนเช้าก็จะมีการตักบาตรนะคะหุงหาอาหารแต่เช้าตรู่เหล่านี้เราอยากจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนั้นให้คนไทยกลับมาเรียกว่าเริ่มใช้ชีวิตแบบความสงบสุขมากขึ้นทำให้ต่างชาตินะคราวนี้เห็นคือเขาอยากจะมาท่องเที่ยวมากเลยนะคะเมืองไทยมาชมวัดอันสวยงามค่ะแต่เราจะไม่มีมารศาสนานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผิดศีลผิดจารีตประเพณีก็นั่นแหละค่ะจะอยู่ได้ไม่นานก็จะทำให้การกระทำหรือกรรมของเขาเหล่านั้นผลักดันออกมาให้ชุมชนได้เห็นเองนะคะว่ารู้แจ้งเห็นจริงว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ควรเหล่านี้เป็นต้นนะคะเหล่านั้นก็อาจจะอยู่ในสังคมในจุดที่เป็นศีลเป็นธรรมไม่ได้แหละค่ะเราจะต้องชี้ให้ลูกหลานเห็นนะคะว่าศาสนาพุทธนะคะหรือท่านใดนับถือศาสนาใดไม่เกี่ยวนะคะแต่ศาสนาทุกศาสนาก็ย่อมสอนให้ทุกคนเป็นคนดีการทำความดีละเว้นความชั่วนะคะดังนั้นจะเป็นวัดเป็นโบสถ์หรือมัสยิดนะคะดีทั้งนั้นแหละค่ะโดยเฉพาะศาสนาพุทธหรือที่วัดต่างๆทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์องค์เจ้านะคะเราก็ต้องแยกแยะนะคะว่าสิ่งที่สร้างความเป็นสิริมงคลพระพุทธรูปสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองวัดวาอารามคุณฟังคะยังอยู่คู่กับสังคมนะคะแต่คนที่กระทำผิดศีลผิดในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรค่ะก็จะถอยออกไปก็จะหมดไปจากในพื้นที่ที่สะอาดและก็ในพื้นที่ที่ชาวพุทธได้กราบได้ไหว้ก็จะเหลือแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะคะดังนั้นเรากระทำความดีนะคะหรือว่าสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะแสดงออกในฐานะที่เราเป็นพุทธมามกะเป็นชาวพุทธค่ะตักบาตรทำความดีไหว้พระสวดมนต์เหมือนเดิมนะคะวัดก็จะยังคงอยู่คู่กับเรานะคะสำหรับคนที่มีจิตใจดีนะคะดังนั้นสอนลูกสอนหลานว่าวัดคือสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจให้คนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะได้นั่งสมาธิได้มีสติและก็ได้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความดีแล้วเว้นความชั่วเหล่านี้เป็นต้นก็จะทำให้บ้านเมืองเราประเทศชาติไทยหันมาพูดจากันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทำบุญทำทานกลับมาอีกครั้งนี่ก็จะทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็สงบสุขมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเรายังมีอีกสถาบันหลักของชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่รัชกาลแรกๆนะคะก็เรียกว่าต้องมีความเสียสละเสียเลือดเสียเนื้อนะคะเราต้องนึกถึงบรรพบุรุษและรัชกาลทุกรัชกาลนะคะคุณผู้ฟังคะที่ปกป้องประเทศชาติไทยตราบจนทุกวันนี้ให้มีความสงบสุขค่ะดังนั้นนะคะกับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์นะเพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกันค่ะอนุรักษ์สถาบันแล้วก็เรื่องของจารีตประเพณีมารยาทอันดีให้กับชาวไทยให้ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ลูกหลานของเรานะคะให้มีเรียกว่าความเสียสละความสามัคคีไม่แข่งแย่งชิงดีนะคะต้องรู้จักชนชั้นวรรณะเคารพผู้ที่มีพระคุณนะคะรู้จักบุญคุณกตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่หรือบรรพบุรุษผู้ที่มีบุญคุณนะครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะดูเรื่องของโซเชียลเยอะไปบางครั้งอาจจะแยกแยะไม่ถูกเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการฝากไปถึงสถาบันครอบครัวนี่แหละนะคะเรามาร่วมกันค่ะปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่นะคะให้สร้างการตระหนักความรักทั้งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะปลูกฝังสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของชาติไทยสถาบันที่มีมายาวนานให้เราอยู่เป็นคนไทยอยู่อย่างสงบสุขตราบจนทุกวันนี้นะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เราเน้นเรื่องราวที่ส่งคุณค่านะคะทั้งเรื่องของการตระหนักรู้ความรักสถาบันทั้งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปลูกฝังสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของสถาบันชาติส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นโครงการจิตอาสาพระราชทานและสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมใจจิตใจของคนไทยนะคะเรามาร่วมกันสร้างความดีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่เรามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท่านนะคะอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะเราคนไทยเกิดเป็นคนไทยนี่คือเราจะต้องเรียกว่ารู้รักสามัคคีกันนะคะนี่คือช่วงรายการในสัปดาห์นี้ที่ฉันจรพรบังข้างนำฝากทุกท่านนะคะในการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเราเติมเต็มในช่วงท้ายกันอีกสักนิดหนึ่งคุณฟังคะเน้นเรื่องของการรักชาติด้วยนะการรักชาติอย่างถูกต้องนะคะย้ำกันอีกครั้งเลยว่าคือการแสดงความรักความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองค่ะด้วยการกระทำที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคุณผู้ฟังค่ะเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนถ้าเรามีอำนาจนะคะหรือมีหน้าที่ในหน้าที่ตรงนั้นเราจะไม่ช่อลาดบังหลวงหรือจะไม่เอาเปรียบประชาชนเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักชาติอย่างแท้จริงแต่เราจะมากระทำตัวหรือทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเหล่านี้นะคะถ้าเรามีเยอะกว่าในชุมชนนั้นเราแบ่งปันเอื้อเฟื้อได้เห็นไหมคะว่าเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในครั้งนี้ค่ะเลวร้ายเสือเกินโดยเฉพาะคนภาคกลางค่ะเจอสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในขณะเดียวกันต่างคนต่างร่วมไม้ร่วมมือการพายเรือขนของไว้ที่สูงยกไว้ที่สูงต่างๆนะมีทั้งจิตอาสาแล้วก็มีประชาชนด้วยกันเองนะคะอุ้มหมาอุ้มแมวช่วยเหลือผู้สูงอายุเหล่านี้เราจะเห็นว่าภาพที่ออกมาค่ะบางคนน้ำหูน้ำตาไหลเราทุกท่านนี่แหละเห็นภาพนี้ทีไรรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือซะเหลือเกินแต่จะทำอย่างไรได้ภัยธรรมชาติมานะคะเราก็บางครั้งให้กำลังใจหรือไม่ก็ส่งของอย่างนี้นะคะช่วยเหลืออันไหนที่เราจะทำได้และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็ช่วยกันนะคะดังนั้นการรักชาติที่ถูกต้องก็คือทั้งแสดงออกถึงความรักนะต่อความ
ที่เราเป็นคนไทยนี่แหละนะที่เราอยู่พื้นแผ่นดินไทยคุณผู้ฟังคะปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะแล้วก็มีความสามัคคีปรองดองกันในสังคมแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะต้องพัฒนาตนเองและประเทศชาติด้วยนะคะมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วก็ทำงานเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะปกป้องผลประโยชน์ของชาติไม่คดโกงนะคะถ้าเกิดมีอำนาจหน้าที่นั้นนะจะไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์ส่วนรวมนะไม่ไปข่มเหงรังแกประชาชนหรือว่าคนที่ด้อยกว่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเรามาร่วมกันนะทำสิ่งดีๆค่ะเพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติเคารพและเทิดทูนไว้นะซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณฟังคะกับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ำคืนนี้สัปดาห์นี้กับดิฉันจิราพรมั่งคั่งนะคะขอบคุณท่านที่ติดตามระบบ FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านที่ชมไลฟ์สดนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะรายการนี้เป็นการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของสถาบันหลักของชาตินะคะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมผลิตขึ้นมาเพื่อเรียกว่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนหรือพี่น้องประชาชนมาร่วมกันปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็รักชาติด้วยกันนะเราไปถึงเราแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านสำหรับวันนี้เดี๋ยวฉันลาไปแล้วสัปดาห์หน้าจะเจอกันได้ใหม่ทางสทขอนแก่นแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร ร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสธ.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลัก3ตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลัก2อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
7: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทางนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐทนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และรักเดชคำพีระนะครับเอเชียนเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง 17:00 น. 18:00 น.โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์เลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะฮะ รอบชิงชนะโลกคิงยูนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2-0เซตนะครับ21-12แล้วก็21-16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอึดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็ใช้ความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลุศวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการนึงนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียรอสลีย์เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะครับไทยเปิดมานำ5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ชนะพรชัยเขาแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านโค้ช
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

0: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
1: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
0: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
1: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
1: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
0: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
1: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
0: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
1: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
0: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
2: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานขอเชิญรับฟังธรรมะและคติเตือนใจในรายการนานาสารธรรม
6: อันว่าคนคนนี้คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยก็หากมีคนดีคนเท่คนเก๋ได้ขี่กระต่ายมีผู้ดีผู้ให้ผอมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบ้ทั้งคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกล่าชะล่าเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าหน้าสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะเมื่อนี้พวกขาวราเทพเวียงแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่มองนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา19:30 ฮอดเวลา20:00 หรือว่าทุ่มครึ่งฮอด2:00 ทุกวันอังคารครับผม อันว่ามือนี่มาพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามือนี่เป็นวันอังคารที่29เดือนกันยายนพุทธศักราช2569มือนี่แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียก็คือเก่าล่ะครับรายการนานาสารธรรมพ่อแม่พี่น้องในแต่ละสัปดาห์ก็นำสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอนมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเว้าให้ฟังบ่ได้เว้าให้เสื้อบ่เสื้อนั่นสุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องเฮาให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีโยนิโสมนสิการคือการคิด

ผู้สาหรือผู้ทรงสารเป็นคนบ่ดีก็เป็นเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าสารที่ส่งออกมานั้นน่าจะไม่ถูกต้องน่าจะไม่ดีเมื่อสันต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาให้หินตองคักๆเด้โยนิโสมนสิการคือหินตองภาษาอีสานว่าหินตองคักๆให้คิดพิจารณาอยู่บนหลักการและเหตุผลหลักของเหตุและผลหลักของความเป็นไปได้คู่มือประตูโฆษาคือแรงข่าวแรงข้อมูลมันหลายโลกโซเชียลแต่ละคนก็อยู่กับโลกโซเชียลเป็นโลกไผโลกมันจับโทรศัพท์ขึ้นกับลูดหน้าลูดล้างลูดขึ้นลูดลงมัดมือก็ได้แต่ถึง6โมงเช้าฮอด6โมงแล้งบ่มีเป็นหยังสบายสบายนั่นจักเขาเว้าจริงเว้าปลอมเว้าเท็จจักข่าวเท็จข่าวแท้ข่าวจริงข่าวปลอมเมื่อเทื่อเรื่องเกิดขึ้นได้3ปีที่แล้วมันเอามาลงใหม่มันว่านิวว่านั้นมันเขียนไว้คือมันว่าอันใหม่ว่าซั่นเปิดเมื่อหยังเหตุการณ์เกิดได้30ปีที่แล้ว นั่นหลายระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่ล่ะผู้ขาถึงเน้นคักเน้นหลายเน้นทุกสัปดาห์เรื่องโยนิโสมนสิการประวันมีประตูโคสาผู้ทรงสารนี่ดีก็มีบ่ดีก็มีฝากพี่ฝากน้องเฮาบ่อยากให้เป็นคนหูเบาใจง่ายเนาะเป็นจังซั่นจังผู้ขามาบอกว่าพี่กับน้องบางครั้งผู้ขาก็มีนิสัยด้วยมันสมองสติปัญญาของผู้ขาอาจที่ถือสิพิษซุยหน้าซุยหลังไปพี่น้องก็ต้องซอยกันพิจารณาเมืองคือกันเนาะนั่นฝากพี่ฝากน้องเฮาไว้พอเฮาเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนเรื่องหลักกาลามสูตรก็คือหมายถึงว่าจะพึ่งปลงใจเชื่ออย่าพึ่งตัดสินใจเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้ความหมายก็คือคิดพิจารณาอยู่บนหลักของเหตุและผลสักวันสันต่อไปเอานั่นห่วงนี้กับวันที่29หรอเนาะมื้อวันที่30เป็นมื้อสุดท้ายของคนที่อายุ60ปีบวกลบเนาะปลงคนก็สิเกิดปลายปีก็ยับไปเกษียณ61จังซี่ล่ะไปเอาผู้เกิดต้นปีกับเกษียณลง60ปี30กันยายนเป็นมือทำงานมือสุดท้ายก็แสดงความดีใจนำทุกท่านเนาะที่เกษียณอายุเฮ็ดงานมาตลอดชีวิต20 30 40ปีต่อไปก็อยู่บ้านอยู่เฮียนอยู่ซองหางานเฮ็ดก็ก็แก่ๆไปให้กำลังใจยังทรงคุณค่าคือเก่าอันใดมีอันใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดคือเก่าก็ทำบำเพ็ญอันใดสิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมกับพระกันเฮ็ดต่อไปเนาะหรือผู้ใดอยากพักผ่อนนอนเว้นนอนสบายก็เอาบ่ว่ากันเพราะว่าทั้งชีวิตเฮ็ดงานมาหลายแล้วเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อทุกๆคนในสังคมเนาะเป็นอย่างสั้นเพื่อเป็นอย่างผู้ยังบ่คั่นเกษียณก็ทำงานต่อไปว่าสั่นต่อไปก่อนสิเว้าหลายใหญ่ห่างช่วงนี้ก็ฝนตกดูยังบ่คั่นเบิดหน้าฝนแน่บ่คั่นออกพรรษาอยู่ออกพรรษาได้25ตุลาช่วงนี้ก็สิมีบ่บ่ฝนก็ได้ผู้ขาก็บ่ได้ติดตามข่าวซะว่ายังสิมีบ่เห็นผู้ใดเพิ่นว่าอากาศสิมีอยู่แต่ว่าก็อย่าเชื่อได้ล่ะว่ามีหรือบ่มีก็ไปเช็คข่าวคักๆเมืองจากกรมอุตุนิยมวิทยาคักๆซะก่อนเช็คทางอินเทอร์เน็ตก็ได้น้องผู้ขาก็ขออนุญาตบ่ยืนยันแต่ก็คิดว่าน่าสิมีอีกอยู่ล่ะคิดว่าก็ได้จักลูกนึงจักอันนึงอยู่เลือกกันสิเมิดก็เอาละถือว่ามันจอไปพรรษาแล้วใกล้จะออกพรรษาแล้วก็คือเก่าแล้วครับไปมากแล้วมัดระวังหาฝ่าฝนมันตกมันลงคอยไปคอยมาดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสียแล้วในกระใดเนาะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะกันเจ็บเป็นในนู่นมากก็ซื้อวันยาท่านั่งไม่กินขาดการขาดงานลาการลางานโรคมันมีทุกฤดูหนาวก็มีโรคห้อนก็มีโรคฝนก็มีโรคมีมดโรคประจำฤดูกาลมันฝากพี่ฝากน้องเฮาดูแลสุขภาพร่างกายยาประมาทยาประมาทนอนยามมื้อคืนก็จะปรับเย็นข้างไรแอร์ก็ได้หรือพัดลมก็จะทังใส่เจ้าของคักเนาะหากเจ้าของหลายๆหากเจ้าของหลายๆดูแลเจ้าของก็จะได้อายุยืนอยู่กับลูกกับเต่าจะได้อยู่ทำบุญทำกุศลน้ำกันดุนดนเสียแล้วเป็นอย่างสั้นเนาะเอาบัดนี้อันอวยเขามาหามองนำมาฝากพี่ฝากน้องมื้อนี้ขออนุญาตนำขอคิดสะคิดใจประเด็นนี้ครับผมมาฝากพี่น้องให้ดีที่สุดคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเองฟังอีกทีนึงครับผมให้ดีที่สุดคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเองคันเฮาไปวัดเนาะคันเฮาไปวัดเฮาก็สิเห็นในวัดเพิ่นเขียนไว้เพ
เพิ่นบอกว่า

0: เอตอภัยทานคำว่าทาท่านท่อทหารสละท่อทหารสละน่อนัวท่านเท่านั้นแปลว่าให้อภัยก็คือการคำว่าอภัยท่านคือการให้อภัยเนาะคือการให้อภัยกันยกโทษให้กันให้อภัยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการให้อภัยหมายถึงว่าคนเฮาเนี่ยโอกาสที่สิถ้ามีหยังผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันก็หังมีทุกคนคันหลงสติลืมสติต่อไปมันหังเป็นไปได้คู่เนี่ยเป็นไปได้คู่อย่างเพราะฉะนั้นคือขันเฮาเบิ่งแล้วว่าขันสิ่งใดเป็นตาให้อภัยกันได้ไกลให้อภัยกันให้อภัยให้อภัยเจ้าของให้อภัยคนรอบข้างเพราะว่าการกระทําบางอย่างมันก็ด้วยความเผลอเลอสติหรือด้วยความประมาทพลาดพังคือบ่มีสตินั่นแหละบางทีนั่นน่ะความบ่มีสติมันก็เฮ็ดหยังโอกาสที่สิพลาดพลั้งไปกระทบกระทั่งกันไปซึ่งเป็นการกระทําไปโดยบ่ได้ตั้งใจอันนี้เขาก็ต้องหูจักให้อภัยกันอย่าสิไปถือโทษโกรธเคืองกันเพราะว่าคนเขาเฮ็ดหยังโดยบ่ได้ตั้งใจหรือด้วยความลืมสติไปเนี่ยมันก็ต้องให้อภัยกันบ่แม่นจงใจกระทำเนี่ยแต่ถ้าจงใจกระทำอันนี้มันก็บ่น่าให้อภัยเนาะมันบ่คันบ่ไปแล้วก็ได้คือรู้อยู่ว่ามันไม่ถูกแต่ก็ทำนั่นแหละคือว่าจงใจกระทำแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ปราบอวัติเด้เพิ่นปราบอวัติพระเด้หมายถึงว่ารู้อยู่แล้วขืนทำลงไปเนี่ยพระองค์พระบาบัดแต่ว่าถ้าไม่รู้บ่ฮู้เฮ็ดลงไปแล้วก็บ่ฮู้เนี่ยนั่นก็เป็นบ้าไปเป็นคนละแบบอาบัติก็อาจจะเบาไปหรืออาจจะไม่มีการพระบาบัดไปเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเมืองหน้าเมืองหลังเมืองสั่นเมืองเหย้าอันใดก็สร้างถ้ากระทำลงไปด้วยความไม่ตั้งใจอันดับแรกต้องให้อภัยให้อภัยเจ้าของก็ให้อภัยผู้อื่นก็ให้สังคมจะน่าอยู่คันเฮาบ่ฮู้จักการให้อภัยไม่ให้อภัยตัวเองไม่ให้อภัยคนอื่นสังคมก็จะอยู่ด้วยความตึงเครียดอยู่ด้วยความอย่างล่ะอยู่ด้วยความทะเลาะเบาะแว้งอยู่ด้วยความบ่ไว้วางใจกันก็มีแต่สิหาเรื่องมีแต่สิทะเลาะกันมีแต่สิขาฟันลั่นแท่งกันมีแต่สิคบเขี่ยวกันมีแต่สิขับเขี่ยวกันมีแต่สิเกลียวกราดใช้กันเพราะฉะนั้นให้อภัยกันหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันเหมือนลิ้นกับฟันมันอยู่น้ำกันกะถามมามันขนาดแขวกับแขวเฮ้าเนี่ยลิ้นกับลิ้นเฮ้าอยู่ในปากเฮ้านี่แหละเฮ้าเป็นผู้หย่ำแต่เฮ้าก็ยังหย่ำลิ้นเจ้าของเอาเฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะนั่นมันเอาแน่นอนบ่ได้แต่เจ้าของก็จะมีโอกาสพลาดเพราะฉะนั้นคนอื่นมันก็มีโอกาสพลาดพลั้งในคือกันเนาะเพราะฉะนั้นพระเลยบอกว่าให้ที่ดีที่สุดคือให้อภัยอันไหนก็ให้อภัยกันต้องก้อนยกไหวเข้าใจกันขอโทษขอพูดกันแล้วก็พยายามต่อไปแก่มีสติคนที่ได้รับการให้อภัยแล้วก็ต้องรู้จักระมัดระวังในโอกาสต่อไปมูจาว่างวดนี่ครั้งนี้เขาเจ้าให้อภัยเขาเจ้ายกอันนั้นให้แล้วก็ต้องรู้จักระมัดระวังต่อไปหมายถึงว่าหน้าครูก็ต้องรู้จักระมัดระวังบ่แม่นมาเขาให้อภัยแล้วก็ดีใจไปเฮ็ดต่ออีกบ่แม่นเด้การสั่นแสดงว่าไม่ถูกต้องละถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องระลึกอยู่เสมอว่าเขาเคยผิดพลาดเคยประมาทพลาดพลั้งไปเคยได้รับการให้อภัยเพราะฉะนั้นต่อไปเขาต้องระมัดระวังตัวไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะเป็นอย่างนั้นที่นี่เพิ่นก็เลยบอกว่าให้ที่ดีที่สุดคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเองอันนี้สำคัญเนี่ยคือบางทีเฮากับบางคนปิดกันโอกาสเจ้าของเนาะเฮาบางคนปิดกันโอกาสเจ้าของคือขันหมายถึงว่าเฮาคิดพิจารณาเมืองแล้วว่ากำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาของเราพอที่จะไปได้ก็ลองให้โอกาสตัวเองดูร่องกระทำบำเพ็ญเมืองร่องสู่จักตั้งหนึ่งมันเป็นยังไงให้โอกาสเจ้าของร่องเมืองหมายถึงว่าเฮ็ดให้มันสุดขุดให้มันถึงร่องเมืองให้โอกาสเจ้าของเมืองสู่เมืองให้มันสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดฤทธิ์สุดเดชคันมันไปบ่ได้ก็จังค่อยถอยหมายถึงว่าร่องคักแล้วสู่คักแล้วเฮ็ดคักแล้วร่องทุกว่ามันมัดเกือบทุกวิถีทางละมันไปได้ กลับไปแต่คันนั้นไปบ่ได้เฮาก็ต้องถอยเพราะว่าธรรมชาติมันก็มีระบบของมันอยู่มันก็ไม่ได้หมายแต่ว่าคนเราทุกคนมันจะทําอะไรได้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่ามนุษย์เรามันจะทําอะไรได้เหมือนกันทุกคนมันไม่ใช่มันก็มีผู้เฮ็ดได้แน่บ่เฮ็ดบ่ได้แน่มันก็มีจังหวะไผจังหวะมันคันผู้ใดเคยเบิ่งเขาฝึกมนุษย์กบของทหารเรือเนาะภาษาเขาเอิ้นว่าหน่วยซีลของทหารเรือหน่วยแมวน้ําหรือก็มนุษย์กบน่ะซุ่มทหารหรือซุ่มผู้ชายซุ่มทหารทั้งหลายที่เขาไปฝึกเนี่ยเขาไปเป็นด้วยก็บ่ได้หมายถึงว่าสิพานเหมือนทั้งร้อยเด้บางเจ้าเขาเป็นร้อยบางเจ้ากับพันทึกไทยพันยี่สิบสามสิบคนตอนนั้นคือหมายถึงว่าสังขารมันสู่บ่ไหวก็คือให้โอกาสตัวเองแล้วสู้เต็มที่แล้วแต่ร่างกายมันไม่ไหวใจมันไปอยู่แต่ว่าร่างกายมันบ่ถึงอ่ะก็ต้องถอยครับบ่เป็นอย่างส่วนผู้ใดร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาโดยเฉพาะกำลังกายเนาะก็มันฝึกหนักๆนั่นสิคันกำลังกายกำลังใจเฮาถึงสุขภาพกายถึงสุขภาพใจถึงก็โอเคก็สู้กันไปนั่นก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เฮาเนี่ยทุกๆคนนั่นนะครับฮู้จักให้อภัยเจ้าของฮู้จักให้อภัยผู้อื่นคันเฮาฮู้จักให้อภัยเจ้าของแล้วก็ฮู้จักการให้อภัยกับคนอื่นเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเฮามีความเข้าใจในโลกเนาะในโลกมนุษย์เฮามันก็ธรรมดาในโลกมนุษย์เฮาการกระทําบําเพ็ญหยังก็สร้างก็คือมันก็มีบางที่โอกาสมันเผลอเลอสติมันหลุดไปเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเป็นแต่ให้อภัยกันก็ต้องให้สมควรให้อภัยก็ต้องให้และกับโลกเฮาสังคมเฮาที่อยู่ด้วยความร่มเย็นด้วยความร่มเย็นแต่คันเมื่อใดก็สร้างในจิตในใจเฮานี่ไม่คิดที่จะให้อภัยตนเองเลยไม่คิดที่จะให้อภัยแก่คนอื่นเลยคันนี้สิก็โลกนี่ก็สิเต็มไปด้วยความวุ่นวายโลกจะเต็มไปด้วยความว้าวุ่นนั่นเป็นอย่างสั้นเพราะฉะนั้นตัวสตินี่สำคัญเฮาต้องมีสติมีสติก็คือหมายถึงว่าอีหยังเกิดขึ้นกับสร้างเฮาต้องตั้งสติดีๆเพื่อเฮาจะได้เรียกจิตเรียกใจเฮาพิจารณาตั้งสติพิจารณาว่าความสมเหตุสมผลความเป็นไปได้เนาะนั่นเป็นอย่างสั้นต้องฝากพี่ฝากน้องเฮาเพราะว่าอย่างที่ส่วนนึงเนี่ยคนคู่มือนี่จังใจฮ้อนจักหน่อยเกิดยังขึ้นแน่กะการให้อภัยนี่รู้สึกสิมันก็มีอยู่ล่ะบ่อนว่าบ่มีแต่ว่าก็อาจสิเหมือนกับมันดูจะน้อยไปนิดนึงอย่างประมาณนั้นนะครับสังคมเองก็ต้องรู้จักให้โอกาสคําว่าสังคมให้โอกาสก็คล้ายๆกันกับสังคมให้อภัยล่ะคําว่าให้โอกาสหรือให้อภัยก็อยู่ในคล้ายที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเป็นอันเดียวกันนี่แหละระหว่างให้อภัยกับให้โอกาสแก่ใดการให้อภัยนี่ก็แสดงข้อให้โอกาสเขาให้โอกาสนั่นก็แสดงข้อให้อภัยนั่นแหละก็คือให้เฮ็ดไหมให้กระทําไหมให้ร้องไหมนั่นแหละคือเป็นการให้โอกาสและเป็นการให้อภัยสังคมเฮาเนี่ยผู้ขามองมาโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยให้โอกาสกับบุคคลเราเนี่ยเสมอให้โอกาสหรือว่าให้อภัยกับคนเนี่ยเสมอเด้สังคมไทยเฮานี่ถือว่าท่านผิดครั้งนึงแล้วก็สังคมให้โอกาสครับก็บ่ได้ว่ากันหมายแต่ว่าถ้าการกระทําบําเพ็ญนั้นเป็นการกระทําที่หลุดสติไปเผลอสติไปเนาะเพราะฉะนั้นมนุษย์เฮานี่คันรู้จักให้อภัยจิตใจสิเย็นครับพี่น้องคนใดที่รู้จักการให้อภัยนี่จิตใจสิเย็นมาถึงใจสิเย็นแต่คันผู้ใดบ่ใครให้อภัยนี่มึงเด้อสังเกตได้ส่วนมากก็สิเป็นพวกใจฮ้อนจักหน่อยใจฮ้อนศูนย์เลี้ยวใจฮ้อนโทสะจริตจักหน่อยนั่นคือคนที่สิส่วนมากคนที่บ่ใครให้อภัยนะหมายแต่ว่าคนจะไม่ค่อยให้อภัยคนอื่นส่วนมากก็สิเป็นคนที่ออกจากโทสะจริตจักหน่อยเนาะเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นคันผู้ใดเป็นคนที่รู้จักให้อภัยเนี่ยนั่นแสดงคนนั้นสิเป็นคน โทสะจริตหรือความเกลียวกราดสิเบาบางเนาะแล้วก็สิมีความเมตตาอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นการที่คนเฮาเสียให้คนอื่นในนั้นหมายถึงว่าเฮาต้องฝึกความมีเมตตาในจิตในใจเฮาตั้งสติแล้วก็มีเมตตาในจิตในใจพอคนเฮานี่ถ้าไม่มีเมตตาในจิตในใจถ้าไม่ตั้งสตินี่เกิดอะไรขึ้นนี่การที่จะให้อภัยตัวเองก็ดีให้อภัยคนอื่นก็ดีนี่มันก็สิยากแค่หน่อยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เพิ่นสามารถให้อภัยคนอื่นได้นั่นแสดงเพิ่นมีเมตตาอยู่ในจิตในใจเพิ่นละกาเพิ่นตั้งสติคิดพิจารณาต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากฝากพี่ฝากน้องเฮาให้มีเมตตาต่อกันพอสมควรหลายๆเพื่อจะบ่ได้เครียดแค้นต่อกันในการกระทำสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยความประมาทผาดพังคันผู้ใดไร้เมตตาในดวงจิตดวงใจคนนั้นก็จะไร้การให้อภัยกับคนอื่นต่อไปซึ่งคันคนเฮาเนี่ยมนุษย์เฮาสังคมเฮาขาดการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมเฮาก็จะอยู่ยากเนาะสังคมมนุษย์เฮานี่แหละก็จะอยู่ยากก็จะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นขัดเคืองจะเต็มไปด้วยความทำลายล้างกันเต็มไปด้วยความสร้างกันนั่นล่ะโลกนี่ก็สิโหมลุกเป็นไฟเพราะหยังเพราะว่าบ่ฮู้จักให้อภัยกันหนักนิดเบาหน่อยไม่รู้จักให้อภัยตนเองและไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฝากพี่ฝากน้องเฮาเป็นขอคิดสะกิดใจไปเนาะครับเนาะเจริญเมตตาหลายๆเพื่อจะได้มีจิตใจดีจะได้รู้จักให้อภัยครับเจ้าของและก็รู้จักให้อภัยกับคนอื่นฝากพี่ฝากน้องเฮาไว้เอาสำหรับพี่น้องก่อนอำลาพาจากกันมื้อนี้ขออนุญาตเน้นย้ำที่ว่าให้ดีที่สุดคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเองสำหรับวันอังคารนี้เวลากับเบอร์และบุคคาวรเทพก็จะได้อำลาผ้าจากบริเวลาเพียงตัวนี้พ่อกันไม่วันอังคารหน้าเวลาเก่าสำหรับวันอังคารนี้วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ
1: จะติดตามรับฟังรายการนานาสารธรรมได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วม

0: ยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่ 9/2569 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
1: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึงเวลา 0:00 น.ของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มที่เหลือประชาชนในพื้นที่การแข่งล่มกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินในช่วงเวลา 19:00 น.ถึง 0:00 น.เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูทปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้ม

0: ต่อผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
1: นางสาวลลิดาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซับซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอก.ควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
1: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวงดีอีเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่างนาซาหรือโนอาดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวงดีอีจึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกขเวทอาลัย ควรให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินางวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬา e-sport เกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชาย ทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 20102014และ2022โดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
6: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
7: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เนี่ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวครับเราแก้จุดนี้มาทำกันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เนี่ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
5: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศสีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโน่มอชโชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
8: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
10: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้น เช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปริร้าวที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

ครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลับจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพรียงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาแต่ขู่ฟ้อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสั่นเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่ง

อย่าเขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไรต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไหร่ชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไปหากเขาได้เป็นหนึ่งคะแนนนั้นแม้จะเป็นเพียงหนึ่งคะแนนท่ามกลางหลายล้านแต่เขาคงดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้โลกรู้ว่าเขาเองก็มีตัวตนหัวใจของชายหนุ่มเต้นรัวแม้จะไม่ใช่ของจริงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่เสียงเต้นตึกตักนั่นแสดงให้รู้ว่ามันยังทำงานได้ดีมงคลระบายลมหายใจยาวนานนอกหน้าต่างแมวสามสียังคงเลือกซุกตัวอยู่ที่เดิมมันเลียแผลตรงหัวไหล่แทบตลอดเวลามันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่หวังวิ่นไม่สมบูรณ์แบบของมันเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตที่ดูไม่ต่างจากมันโลกออนไลน์และโลกจริงมาถึงจุดประทะเหมือนภูเขาไฟขนาดมหึมาที่กดกลั้นไว้ไม่อยู่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะด้วยคะแนนเสียงสูสีพรรคอันดับสองไม่อาจชนะใจคนส่วนใหญ่พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการรับรองเทคโนโลยีไบโอนิกถูกจับยัดใส่กล่องรอคอยความหวังอีกครั้งถูกช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันมีแต่พลุสวาทที่สร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายใครบางคนปีนขึ้นไปบนผ่านแว่นฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้าน
สับสนกับ

โห่ร้องให้บดขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: วิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรี

0: ราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
1: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12:00 น.ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
2: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รรณด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันนะคะพบกันในค่ำคืนวันอังคารนี้กับดิฉันแก้วภูมิรัตน์ค่ะซึ่งในคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมกันกับสาระความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันรวมไปถึงข่าวสารสถานการณ์ด้วยนะคะโดยเรื่องแรกที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังก็มาจากการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยค่ะจากนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะคาดว่าจะเบาลงเพราะกลุ่มฝนค่ะเคลื่อนไปทางภาคตะวันตกส่วนภาคตะวันออกค่ะก็คาดว่าปริมาณน้ำฝนนะคะน้อยลงเช่นเดียวกันแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่มีการดำเนินงานในการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรโดยวันนี้นะคะก็มีการเติมน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสแกกรังทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำค่ะก็พิจารณาว่าจะมีการปรับการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่ส่วนของการระบายน้ำค่ะขณะนี้ทางกรมชลประทานได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยจะมีการระบายน้ำออกไปที่อ่าวไทยเป็นปริมาณมากขึ้นในส่วนของกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็ไม่มีฝนตกแล้วเรดาร์อากาศเมื่อประมาณ 7:00 น.รายงานว่าวันนี้ฝนจะไม่ได้ตกตลอดทั้งวันซึ่งจะทำให้การระบายน้ำค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนพื้นที่กรุงเทพที่มีระดับน้ำสูงท่วมถนนนะคะพื้นที่ที่รถเล็กผ่านไม่ได้นั้นก็จะมีอยู่6จุดซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนตะวันออกของกรุงเทพค่ะอย่างเช่นลาดกระบังศรีนครินทร์นวมินทร์ลาดพร้าวแยกบางกะปิเป็นต้นค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะคะจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการระบายน้ำคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติมในส่วนด้านสาธารณสุขนะคะจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด้วยตนเองที่คลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าค่ะพบว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทำให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ดำเนินการในการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการได้รวมถึงสามารถปรึกษาเรื่องการป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยในส่วนพื้นที่ตะวันตกนะคะที่ยังคงมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมนั้นนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งคาดว่าระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองซึ่งมีพื้นที่อยู่ใน3จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอีกทั้งในวันนี้นะคะก็อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้หยุดระบายน้ำไป2วันพร้อมกับมีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะจึงทำให้วันนี้อาจจะเริ่มมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนส่วนเส้นทางน้ำนะคะน้ำจะลงที่แม่น้ำแม่กลองเพื่อลงไปสู่เขื่อนแม่กลองค่ะจากเขื่อนทั้งสองเขื่อนนะคะก็คือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งจะใช้เวลาที่มวลน้ำประมาณ3วันในการที่จะลงสู่เขื่อนแม่กลองและจากเขื่อนแม่กลองค่ะก็จะลงไปสู่เขื่อนอัมพวาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงก็ขอให้ประชาชนนะคะได้รับฟังข้อมูลการแจ้งเตือนของจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่บริเวณแม่น้ำกลองนะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงจากเดิม20เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในบางพื้นที่นะคะที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขนี้ด้วยนะคะส่วนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะพบว่ามีความกังวลจากกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่าที่มีน้ำทะลักออกมาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษค่ะก็ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและรอยแตกนั้นไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่ใช้ในการดักตะกอนแต่กรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนตรวจสอบค่ะซึ่งรอผลการตรวจสอบว่า
มีตะกั่วหรือไม่นะคะอย่างไรก็จะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะทางกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีปัจจุบันค่ะที่เขื่อนนะคะระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% ซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมค่ะจึงขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดส่วนภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่มีฝนตกเพิ่มเติมมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเนื่องจากว่าน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและขณะนี้ปริมาณน้ำน่าจะเริ่มลดลงซึ่งหากฝนตกเริ่มหน่อยลงแล้วมวลน้ำที่ผ่านอำเภอกบิลบุรีก็จะลงสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจึงขอให้ประชาชนชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมการแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่ยังไม่ได้เตรียมการนะคะก็ขอให้มีการเตรียมการยกของให้อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมค่ะส่วนทางจังหวัดระยองนะคะฝนที่ตกหนักที่อำเภอแกลงและจะมีน้ำที่เป็นกระแสที่ล้นตัวอำเภอเมืองระยองค่ะก็จะต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะมีกระแสข่าวว่าเขื่อนคลองละโอกเกิดการแตกก็ขอย้ำนะคะว่าเขื่อนดังกล่าวนี้ไม่ได้แตกหรือว่าพังแต่อย่างใดค่ะกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วมีการดำเนินการซ่อมแซมบริเวณด้านข้างที่ถูกกัดเซาะจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ตื่นตระหนกหรือกังวลว่าจะเกิดเหตุเขื่อนแตกและย้ำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ก็คือการพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะซึ่งในการประชุมครม.วันนี้ก็มีการพูดถึงแผนระยะยาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวรวมถึงมีการพูดคุยเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมและการใช้งบกลางที่จะดำเนินการด้วยค่ะขณะที่นางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกรุงเทพนะคะมี3พื้นที่ด้วยกันก็คือเคหะรามินทาโดยระดับน้ำสูง 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าค่ะที่ระดับน้ำสูง 1-1 เมตรครึ่งนอกจากนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีได้เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงก็มีการให้บริการสาธารณสุขไปลงพื้นที่ที่เดือดร้อนส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะคาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จนะคะภายใน 2-3 วันนี้ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าเรามีเรื่องของรถนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เวลาที่น้ำท่วมใครๆก็อยากจะหาที่จอดหนีน้ำท่วมและเรื่องของขยะกองโตที่ลอยอยู่หลังน้ำรถนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับสู่ในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังพอน้ำเริ่มลดสิ่งที่ตามมานะคะ2เรื่องใหญ่ๆที่หลายบ้านต้องเจอกันก็คือเรื่องของขยะกับเรื่องของรถนะคะที่เราเอาไปจอดหนีน้ำก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะอย่างเรื่องของการแจ้งเคลื่อนย้ายรถนะคะบนโทเวเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะกล่าวถึงกรณีที่โทเวออกประกาศให้ประชาชนที่เอารถไปจอดบนโทเวเคลื่อนย้ายรถลงมาปัจจุบันนะคะถนนเส้นหลักหลายเส้นที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันเสาร์ที่26กันยาที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายลงมากนะคะแม้ว่าในภาพรวมก็จะยังมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดค่ะแต่สาเหตุที่ทางโทเวให้เคลื่อนย้ายรถนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเมื่อถนนข้างล่างเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ทำให้ผู้ใช้รถนะคะใช้ถนนมีพฤติกรรมในการขับขี่ปกติฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนบริเวณทางด่วนพิเศษทางด่วนหรือสะพานจะเริ่มมีการใช้ความเร็วค่ะทำให้การจอดรถบนโทเวไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยนะคะขณะเดียวกันใครที่ยังไม่ได้มีที่จอดรถนะคะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ยังมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะซึ่งมีอยู่ทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะสถานีจอดรถของรฟม.ตรงลาดพร้าวค่ะยังสามารถรองรับรถได้อีกประมาณเกือบ 1,000 คันในการขนย้ายนะคะกระทรวงคมนาคมยังมีที่จอดรถอื่นๆอย่างเช่นอาคารจอดรถของรฟม.ที่ให้บริการประชาชนได้ฟรีถึงวันที่2ตุลาคมแต่หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายค่ะก็จะมีการพิจารณาขยายเวลาต่อนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นนะคะที่ระบุว่าถ้าประชาชนลงจากโทเวแล้วต้องเสียเงินตรงนี้ค่ะได้ชี้แจงว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าการที่นำรถเข้าไปจอดในวันก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งยังไม่มีประกาศใช้อย่างไรก็ตามค่ะทางรฟม.ได้ดำเนินการแล้วเนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลของคนที่จ่ายเงินนะคะซึ่งก็จะมีการคืนเงินให้กับทุกคนที่ได้เก็บมาในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะส่วนประชาชนที่จอดรถไว้บริเวณถนนรอบนอกนะคะที่ไม่ใช่โทเวยังสามารถจอดรถได้หรือไม่ประเด็นนี้ค่ะนายสิริพงษ์บอกว่าตำรวจจราจรจะเป็นผู้พิจารณาแต่ขอย้ำว่าการจอดรถบนถนนในปัจจุบันในเส้นทางที่น้ำแห้งแล้วนั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองเนื่องจากพฤติกรรมขับขี่รถของผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วทั้งนี้ค่ะบริเวณโดยรอบของเคหะร่ม9นะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประชาชนยังจอดรถอยู่บนถนนซ้ายหลักและบนสะพานนะคะจะยังสามารถจอดรถได้หรือไม่ประเด็นนี้ค่ะท่านบอกว่าประชาชนสามารถจอดรถได้เพราะนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางว่าให้บริการประชาชนเช่นบริเวณชุมชนที่กีดกวางการจราจรมากเกินไปยังสามารถจอดรถได้แต่หากเป็นทางหลวงหรือทางด่วนที่รถใช้ความเร็วสูงตรงนี้สมควรจะต้องขยับรถค่ะและสำหรับบริเวณสะพานข้ามแยกจะสามารถจอดรถได้หรือไม่นะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยตำรวจจราจรค่ะซึ่งในวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมเองก็ได้จัดเตรียมรถลากไว้ประมาณ40คันค่ะการจะพิจารณาว่าสามารถจอดได้หรือจอดไม่ได้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจจราจรในการพิจารณาค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือค่ะนายพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าก็มีการแบ่งการจัดการ2ส่วนนะคะส่วนแรกเรื่องของรถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนวันนี้เป็นวันที่มีการเร่งเคลียร์รถที่กีดขวางทางสัญจรไปมาก็เป็นภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วอีกทั้งสำนักเทศกิจก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้ประมาณเกือบ10คัน ซึ่งวันนี้ก็เร่งทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้าค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คุยกันถึงเรื่องของขยะหลังจากที่น้ำท่วมค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะนะคะได้มีการประสานทั้ง50สำนักงานเขตจัดระบบจับคู่ระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกับเขตที่เป็นเขตประสบภัยค่ะเพื่อสนับสนุนกำลังคนรถอุปกรณ์เช่นเขตหลัก4นะคะประสบภัยจะเป็นเขตดินแดงสาทรไปช่วยค่ะโดยเป็นการจับคู่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรให้แต่ละพื้นที่ซึ่งมีทั้งกำลังคนและรถในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บขยะนะคะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันก็คือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะต้องประเมินว่ารถขยะสามารถเข้าถึงได้หรือไม่หากไม่สามารถเข้าถึงได้อาจต้องใช้รถดำหรือเรือช่วยขนขยะออกจากพื้นที่ขณะที่พื้นที่ซึ่งน้ำท่วมแล้วนะคะก็จะมีการเร่งทำบิ๊กคลีนนิ่งโดยเฉพาะการเก็บขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งเบื้องต้นทางกทม.ได้ระดมกำลังจากสำนักงานเขตต่างๆรวมถึงจากส่วนกลางของสำนักสิ่งแวด

ล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยได้มีการกำชับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เริ่มบิกินนิ่งได้ทันทีสำหรับขยะที่จะนำไปจัดเก็บนะคะจะนำไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.3 แห่งก็คืออ่อนนุชน้องแคมและสายไหมค่ะซึ่งขณะนี้ยังสามารถเข้าไปดำเนินการได้ตามปกติส่วนประชาชนในพื้นที่น้ำลดแล้วนะคะสามารถนำขยะออกมาทิ้งได้โดยสำนักงานเขตจะกำหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจนในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะกองค้างตามตรอกซอกซอยพร้อมจัดรอบเก็บขยะตามปกติค่ะขณะที่ข้อมูลจุดรับขยะชิ้นใหญ่นะคะจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ Cleaner Bangkok เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบจุดและวันเวลาได้นอกจากนี้ค่ะทางกทม.ยังเฝ้าระวังเรื่องสุขอนามัยในศูนย์พักพิงโดยให้สำนักอนามัยเข้าตรวจสอบความสะอาดน้ำเสียและห้องน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลทำความสะอาดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยในศูนย์พักพิงค่ะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะย้ำว่าพื้นที่ใดที่น้ำแห้งแล้วให้สำนักงานเขตเร่งแจ้งความต้องการกำลังสนับสนุนเพื่อจัดบิ๊กคลีนนิ่งโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมและจำเป็นต้องใช้เรือหรืออุปกรณ์เฉพาะทางจะเร่งจัดสรรทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือตามความจำเป็นค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไหนที่น้ำท่วมและน้ำลดแล้วนะคะก่อนที่จะลงมือเก็บกวาดนะคะอย่าลืมดูเรื่องของสายไฟถ้าปลั๊กหรือสายไฟเคยโดนน้ำควรให้ช่างมาตรวจสอบนะคะและอย่าลืมสวมรองเท้าบูทถุงมือทุกครั้งแยกขยะชิ้นใหญ่ไว้ต่างหากนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการพักผ่อนการดื่มน้ำสะอาดค่อยๆทยอยเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านกันนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ

0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิซซ่าคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าก
1: ลับมาในช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่น้ำท่วมไม่ใช่แค่บ้านที่เสียหายแต่สุขภาพของเราก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยบางคนเครียดจนนอนไม่หลับบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยยาที่ใช้อยู่ประจำใกล้จะหมดบางบ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กหรือว่ามีโรคประจำตัวก็ยิ่งเป็นกังวลเราก็ได้นำข้อมูลในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของสิทธิบัตรทองนะคะจากสปสช.ก็มีข้อมูลมาฝากเรากันสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้สรุปวิธีใช้สิทธิบัตรทองในช่วงน้ำท่วมไว้4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะคือการประเมินอาการของตนเองก่อนแบ่งเป็น3แบบแบบแรกถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยยังไม่ฉุกเฉินเช่นไม่สบายนิดหน่อยก็สามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้เลยไม่ต้องลุยน้ำไปโรงพยาบาลแบบที่2ค่ะถ้าเป็นคนที่มีนัดรักษาหรือว่าต้องรับยาประจำหรือเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วไปตามนัดไม่ได้ก็ต้องย้ำกันนะคะว่ายาหยุดยาเองยาบางตัวหยุดเองไม่ได้จริงๆนะคะและแบบที่3นะคะถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะให้รีบโทร1669ทันทีหลังจากที่ประเมินอาการตนเองก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการที่จะต้องไปหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลินิกอบอุ่นถ้าหน่วยบริการประจำที่เราไปปิดพอน้ำท่วมหรือเราต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงหรือที่พักอื่นๆนะคะยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง30บาทสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นได้ทั้งในจังหวัดเดียวกันหรือว่าต่างจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ต้องกังวลนะคะว่าย้ายที่อยู่ชั่วคราวแล้วจะเสียสิทธินี้ไปมาที่ขั้นตอนที่3กันนะคะการเลือกช่องทางให้เหมาะกับอาการถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเดินทางไม่สะดวกสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะคะโดยแจ้งสิทธิบัตรทองได้ผ่าน2ช่องทางออนไลน์ด้วยกันก็คือคลินิก LINE ID คลินิกนะคะและ LINE ID หมอ D app ก็เป็นช่องทางออนไลน์นะคะที่เราจะสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ถ้ามีนัดรักษาเป็นโรคเรื้อรังหรือว่ายาใกล้หมดให้ติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่ค่ะเพื่อประสานการรักษาซึ่งอาจจะต้องปรับรอบของการรับยาหรือว่าการเพิ่มจำนวนยาหรือเวชภัณฑ์ตามความจำเป็นของผู้ป่วยก็มีข้อระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตถ้าไปฟอกไตตามนัดไม่ได้ให้รีบติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่ทันทีนะคะส่วนผู้ป่วยล้างไตทั้งช่องท้องนะคะถ้าน้ำยาล้างไตใกล้หมดให้รีบแจ้งหน่วยบริการเช่นกันสำหรับผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงถ้าเดินทางไปรับบริการไม่ได้แนะนำให้โทร1330เพื่อขอความช่วยเหลือประสานความช่วยเหลือใครที่มีคุณตาคุณยายนะคะหรือว่ามีเพื่อนบ้านที่สูงอายุอยู่ใกล้ๆการไปสอบถามหรือว่าโทรช่วยเหลือสักนิดนะคะก็ช่วยกันได้มากเลยทีเดียวขั้นตอนที่4นะคะสำหรับกรณีฉุกเฉินจะใช้สิทธิ์อย่างไรกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะเขาแบ่งเป็น2ระดับระดับแรกนะคะฉุกเฉินทั่วไปซึ่งเป็นสีเขียวถึงสีเหลืองให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองที่ใกล้ที่สุดค่ะทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมระบบสปสช.ระดับที่2ค่ะคือระดับฉุกเฉินวิกฤตหรือสีแดงให้โทรหา1669ใช้สิทธิ์ยูเซฟค่ะซึ่งเป็นสิทธิรักษาฉุกเฉินวิกฤตทุกที่สามารถเข้ารักษา

และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือการจะไปที่ไหนดีนะคะทางสปสช.ก็มีสายด่วน1330ให้โทรฟรี24ชั่วโมงก็สามารถไปสอบถามสิทธิไปเรื่องของการประสานการเข้ารับบริการได้1330นะคะสายด่วนสปสช.มากันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นำมาฝากกันเป็นโครงการน่ารักน่ารักนะคะที่ชื่อว่ารักษาหาหมอไม่ต้องรอน้ำลดโครงการนี้ค่ะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปรึกษาคุณหมอทางออนไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยทั่วไปโรคประจำตัวหรือการดูแลสุขภาพนะคะระหว่างที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเดินทางไม่สะดวกการให้คำแนะนำจากคุณหมอเบื้องต้นในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะก็สามารถแอดไลน์รักษา BKK ค่ะแอดไลน์ด้วย @rakshabkk นะคะตัว HUGSABKKแต่อย่างไรก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วเข้าขั้นวิกฤตหายใจลำบากเจ็บหน้าอกรุนแรงหมดสติชักเลือดออกมากรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดก็เซฟเบอร์สายด่วนต่างๆนะคะเก็บเอาไว้เผื่อเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้ขึ้นมาหลายคนอาจจะนึกเบอร์ไม่ออกแนะนำให้เซฟเบอร์สายด่วนต่างๆเก็บไว้ด้วยนะคะและเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเยียวยาช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่น้ำลดแล้วเรื่องที่ตามมาก็คงจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายซ่อมบ้านซ่อมรถกระทรวงการคลังค่ะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมประชาชนและผู้ประกอบการนะคะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1689ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ให้ทางกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่กระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานงานนะคะก็จะมีการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะธอ.ส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการ

กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะหน่วยงานเหล่านี้นะคะเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลความช่วยเหลือตามภารกิจของตนทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยศูนย์จะช่วยรับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายทางศูนย์นี้ค่ะจะช่วยรับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะประชาชนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถโทรหา1689กด1หรือกด4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ทางศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปค่ะใครที่มีประกันบ้านประกันรถนะคะลองหยิบกรมธรรม์มาเปิดดูว่าคุ้มครองน้ำท่วมหรือเปล่าจะได้สามารถสอบถามสิทธิของตนเองให้ครบนะคะส่วนใครที่มีสินเชื่อก็สามารถสอบถามเรื่องของการพักชำระหนี้นะคะเตรียมข้อมูลคร่าวๆนะคะปัญหาที่เราเจอบ้านหรือธุรกิจมีสินเชื่อหรือประกันภัยอยู่ที่ไหนถ่ายรูปความเสียหายเก็บไว้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยเราไม่ว่าจะเอาไว้แจ้งประกันหรือว่าเอาไว้ประกอบการขอความช่วยเหลือและสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งกำลังใจให้นะคะวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์งานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ของหลวงไม่ใช่ของเราเพื่อนหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
0: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบาน

0: นครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
2: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกัว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนงสวทตะกัวป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทางนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะสายชนมีสั่งควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ค่ะคำร้องภาษาไทยเพลินภูพิงโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงโดยคุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ส่วนเนื้อร้องภาษาไทยคือเพลินภูพิงที่เราฟังจบไปนี้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เมื่อปี2509เราจะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เสียงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะสาริกาชมเดือนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณจันทนาโอบายวาทสิ้นแสงจันทร์เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงสาริกาชมเดือนโดยคุณมันทนาบุรากุลศิลปินแห่งชาติและสิ้นแสงจันทร์คุณจันทนาโอบยวาทขับร้องชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะรักใต้ร่มไทรโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงที่2ใต้ร่มมะลุลีคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วและครูเอื้อประพันธ์และเพลงที่3ใต้แสงที

เย็นคุณวินัยและคุณชาวลีช่วยวิขับร้องนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเริ่มด้วยรักใต้ร่มใส่

0: 3เพลงที่จบไปนั้นรักใต้ร่มไทรใต้ร่มมะลุลีและใต้แสงเทียนในช่วงนี้เราจะมาพบกับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับพระราชทานใบโพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยคุณรวงทองเล่าว่า
1: คือว่าเมื่อปีพ.ศ.2503เนี่ยฮะชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะกรรมการคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดหม่อมงามจิตบุรชัดตอนหลังเป็นท่านผู้หญิงนะฮะ
2: ตอนนี้ท่านก็สิ้นไปทั้ง
1: สองสิ้นหมดนะฮะแล้วก็3ก็ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาติสวัสดิกุล4คุณหญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเป็นท่านผู้หญิงแล้วนะคะ5ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทร6อาจารย์เปลื้องณนคร7ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยศิลป์นะฮะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล4สาขาอาชีพ
2: ค่ะ
1: หลวงทองก็ได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองในฐานะนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและดีได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักกีฬาดาลโหฐานพระราชวังดุสิต
2: เมื่อปี2503ใช่ไหมคะ
1: 503ค่ะโดยประมาณนะคะอาจจะต้นปีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะก็เพราะเป็นนักร้องคนเดียวที่ได้รับพระราชทานนะคะนอกนั้นก็เป็นสาขาอาชีพอื่นคือโฆษกแล้วก็ผู้ประกาศทีวีพิธีกร
2: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ภาคภาพยนตร
2: ์ค่ะ
1: และหลวงทองก็ร้องเพลง

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงถึงเธอโดยคุณรวงทองทอร์นธมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเราจะฟังคุณรวงทองขับร้องอีก3เพลงจำได้ไหมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพื่อนใจคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น

ังคุณอรณีการโกศลนักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณชวลีขับร้องไว้คือเพลงใจสาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณอ้อยอัชราจะต่อได้เพลงรอดูใจทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและใจกระซิบคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเช่นเดียวกัน

พลงต่อไปเป็นเสียงของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ในเพลงชื่อเพลงร้างครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสวยกอดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่29กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนิสังนะคะเพลงแรกคือเพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์คำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนามแฝงของจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

เพลงที่จบไปนั้นคือไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของสุขกระหัตและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการปี2481

นั่นคือเพลงรักชาติเป็นคุณประภาเป้าประเสริฐจากละครของพลตรีวิจิตรวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481นะคะฟังคุณภูนศรีเจริญพงษ์3เพลงต่อไปนี้ค่ะชีวิตไม่ใช่ดอกกุหลาบบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2496คำร้องเป็นของนิตยาณาตยสุนทรทำนองโดยคุณสุรพลแสงเอกต่อด้วยแผ่นดินของเราผลงานของมุกดาวดีและครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติและกังวลรักเพลงนี้คุณอมรภูมิรักเป็นผู้แต่ง3เพลงจากการขับร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะ

ฟังผลงานการขับร้องของคุณภูศรีเจริญพงษ์จบไปแล้วนะคะคุณสมจิตตักจินดานักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากมายเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเพลงแรกมารผจญผลงานของร้อยแก้วรักไทยและครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติคนใจดำโดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลินชมพกางามครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติประพันธ์เริ่มด้วยเพลงมารผจญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงไว้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของภพของสถานที่เกิดของสังสารวัฏที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนนั้นเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายโดยเริ่มดูจากลมหายใจลมหายใจเป็นสัญญาณชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณตายหรือยังถ้าไม่หายใจก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตายได้ดูลมดูฟังวันนี้หายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่ตายตอนนี้อย่าพึ่งหายใจเข้าหายใจออกทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมออกลมเข้าเข้าไปจนถึงท้องถึงคอถึงอะไรไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบริเวณด้านในโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอาจจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าให้ลมสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาเราดูลมอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นสัญญาณของชีวิตเราไม่รู้หรอกหวังนี่มันไม่แน่ว่าลมหายใจต่อไปลมหายใจข้างหน้านี่นะกับชาติหน้าคืออันไหนมันจะมาก่อนกันก็ไม่รู้บางทีเราจะตายอีก4-5ลมหายใจจากนี้ก็ได้ก็ถ้า4แล้วก็เหลือ3 3แล้ว2 2แล้วก็1เออลมหายใจนี่เกิดครั้งต่อไปฉันจะตายแล้วเออชาติหน้านี่มาเร็วกว่าลมหายใจถัดไปอีกนะเวลาเราดูลมเราสังเกตดูตรงฝั่งเรายังไม่ตายเรายังมีจิตเรายังมีสติอยู่นี่เออเหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่บางทีมันหยุดไปหยุดไปแล้วก็นับถอยหลังเลย5 นาที6 นาทีไปแน่หรือบางทีมันอาจจะอึ๊กเร็วกว่านั้นอีกไม่ต้องถึง5 นาทีระบบใดระบบหนึ่งชัดดาวตึ้งปึ้งตึ๊บเกิดอุบัติเหตุตึ๊บตึ๊บตายได้ถ้าบอกเราตายเราจะไปไหนไม่แล้วตายก็ดับไปเป็นไปได้เหมือนกันตายแล้วศูนย์ตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วอาจจะไม่ไปเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยนั่นน่ะเอ๊ะตายแล้วไปไหนยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตายแน่แล้วถ้าตายแล้วเราจะยังไงล่ะเอาก็ถ้าตายแล้วมันไม่มีที่ไปไหนแต่ไปก็ศูนย์ใช่มั้ยแต่ถ้ามันจะมีที่ไปไหนเอ้ยเราต้องไปดีหรือถ้ามันไม่มีที่ไปไหนตอนนี้เราก็ต้องอยู่ดีจะได้ยังไงให้เราอยู่ดีสบายใจถ้ามีที่เกิดปีกเราก็ไปที่เกิดที่ดีด้วยก็ต้องอยู่ด้วยความดีไงท่านผู้ฟัง อย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยอกุศลธรรมแต่อยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเมตตาเรานึกถึงกุศลธรรมที่เราทำมาให้ได้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่เอาตรงนี้เป็นที่ตั้งเอาตรงนี้เป็นที่เกาะให้จิตเรามาเกาะมาตั้งมาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่าจาการวิสติหรือเป็นการรักษาศีลเราเคยไปวัดปฏิบัติธรรมอะไรก็เป็นศีลานุสติหรือเราเคยดูแลพ่อแม่อะไรก็เป็นเทวตานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติหรือเรานึกถึงความตายอยู่อย่างนี้แล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณสติเอาความดีมาตั้งไว้ท่านผู้ฟังเอาความดีมาจดจ่อไว้ตั้งไว้อยู่ในจิตของเราเป็นความเมตตาก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เป็นการให้ทานก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มาตั้งไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตของเรานี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงทำให้ตื่นเป็นการที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำคือใช้สัญญาความคิดนึกมาเป็นผู้รู้จริงคือให้เกิดปัญญามีผลต่อไปถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธท่านผู้ฟังที่พอเราทำจิตให้สงบแล้วจะได้นำความรู้ตรงนั้นให้มาประทับทรงอยู่เกิดความลึกซึ้งไม่ให้มาเป็นงูพิษที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุ่มเถียงการยกตนข่มท่านกันไม่ใช่แบบนั้นเราจึงทำสมาธิกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในวันนี้ได้ไปทำการศึกษามาอยู่หลายไม่รู้ว่าหลายเดือนแล้วกันดูฟังเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ยนะมันมีหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้าอยู่มาเป็นหลายเดือนละนั่นคือเรื่องของสัตตาวาส9อย่างคือเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9มีธรรมะ9ประการซึ่งตอนนั้นนะครับพระเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ทำไมเขาอธิบายอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้อ่านแต่ตรรกะก็ยังไม่เข้าใจอ่านในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะฉบับมจรมมรภาษาอังกฤษทั้งบาลีด้วยโอ้ godยิ่งอ่านยิ่งงงบุฟังจนกระทั่งว่าต้องเข้าสมาธิลึกนิดนึงอะแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันย่อยข้อมูลทั้งสัพพาสาศึกษาถามจากผู้รู้ดูในส่วนที่เป็นอภิธรรมคำอธิบายใดๆมาเทียบเคียงกันวันนี้จึงเกิดความมั่นใจในการที่จะมาอธิบายเรื่องภพภูมิ31อย่างที่สืบเนื่องมาจากสัตตาวาส9และวิญญาณทิติ7ประการโดยทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ในภพ3อย่างโอ้ทำไมเป็นหลายเรื่องแท้เพราะทั้งหมดนี้มันเรื่องเดียวกันนะผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขที่เขาจะอาศัยนับในเรื่องนี้ก็ต่างกันที่ว่ามองจากมุมไหนเท่านั้นเอง ัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปตายได้คำถามหลักในที่นี้คือตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราไปไหนหรือที่เรามาเกิดตรงนี้เรามาจากไหนบางคนบอกก็อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาเองหรือบางคนบอกมีคนสร้างหรือบางคนบอกพ่อแม่ให้กำเนิดก็จะมีแนวความคิดแนวการอธิบายทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดเป็นระบบตั้งบุฟังว่าระบบที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วถ้าจะไม่อยู่จะออกไปตรงไหนได้บ้างนี่คือแนวทางของท่านระบบของท่านเป็นอย่างนี้เอากว้างๆก่อนผู้ฟังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหรือเราเกิดแล้วไม่ตายหมายถึงว่าไม่ได้มีเกิดใหม่หรือเราเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้มีมาก่อนนี้ต้องความเข้าใจในข้อนี้ก่อนท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านตรัสไว้ในปฐมภวสูตรอังคุตรนิกายหมวด3อธิบายกับท่านพระอานนท์ถึงอุปมาว่าด้วยพืชที่จะไปปลูกเนี่ยนะว่าถ้าเมล็ดพืชมันยังมีเชื้องอกได้อยู่คำว่าพืชเนี่ยมาจากคำว่าพีชะซึ่งหมายถึงว่าเชื้อที่จะไปงอกได้ก็จะมีอยู่5อย่างอาจจะจากเนื้อเยื่อก็ได้เช่นการปลูกถ่ายแบบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะจากเนื้อเยื่อแล้วก็โตขึ้นมาได้จากเมล็ดจากกิ่งอะไรมี5แบบถ้าบอกว่าเชื้อที่จะไปเกิดมันยังไม่ตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปรียบเทียบกับต้นพืชเป็นต้นแล้วมีที่ให้มันไปเกิดก็คือพื้นดินแล้วก็มีน้ำรดลงไปมันโตได้แน่นี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าถ้าวิญญาณคือจิตของเราวิญญาณไม่ใช่จิตนะแต่ว่าจิตไปทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงในอะไรก็ไปก้าวลงในกรรมกรรมเป็นเนื้อหนาโดยมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวอีกครั้งนะวิญญาณเป็นพืชหมายถึงจิตที่ยังมีตัณหาจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่แล้วถ้ามันมีที่เกิดในที่นี้คือกรรมเป็นเนื้อหนาแล้วความที่จิตนั้นมีเจตนาปรารถนาในกรรมนั้นน่ะลักษณะที่จิตจะน้อมไปนั่นจึงเป็นภพภพเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงกว่าถ้าประณีตหรือปานกลางหรือเลวในจุดนี้ก็จึงแบ่งเป็นภพคือสภาวะของจิตที่แบ่งตามความประณีตหรือปานกลางหรือเลวถ้าเลวหยาบอันนี้ก็เป็นภพแบบที่หนึ่งก็เรียกการมาภพถ้าเจตนาที่ปรารถนาของจิตนั้นเป็นแบบกลางๆไม่ละเอียดไม่หยาบอันนี้ก็จะเป็นภพประเภทที่สองเรียกว่าพวกรูปภพหรือว่าพวกชั้นพรหมทั้งหลายแล้วถ้าเจตนาละเอียดมากเลยจิตเนี่ยมีความละเอียดมากกรรมก็ละเอียดมากแต่ตัณหายังมีอยู่นะก็จะเป็นภพลักษณะที่สามที่เรียกว่าเป็นแปลงนาที่ดีมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นรูปภพภพจึงมีสามอย่างดูฟังกามภพรูปภพและอรูปภพตามแต่ความที่จิตนั้นมีความหยาบปานกลางหรือประณีตอย่างไรอย่างไรจิตที่มีความอยากแล้วทำให้เกิดเจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตความอยากนั้นคือตัณหาจิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่มันจะไปก้าวลงนั้นก็อาศัยกรรมเป็นเนื้อหนาภพที่เราไปเกิดนี่จึงเป็นลักษณะของกรรมอย่างหนึ่งเช่นคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะเจอความสุขแบบที่สวรรค์เขาจะมีกันก็ประณีตหน่อยอาคุรุจึงบอกว่าคุณได้สุขได้ทุกข์นั่นแหละเป็นกรรมกรรม ก็จะออกผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตามความประณีตหรือหยาบตามบุญหรือตามบาปที่เราได้ทำมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั้นนั่นเองอันนี้คือกว้างๆนะผู้ฟังระบบก็จะมีพบ3อย่างตามแต่เจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตของเราเขายังไม่ต้องมาตายจากโลกนี้ลงโรงศพยังเอาแค่ว่าอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านฟังถ้าวันไหนเกิดโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนี้จิตใจมันเร่าร้อนมันจะหยาบมันจะแบบโอ้ยอยู่ไม่สงบทำไมนี่มาพูดกับฉันอย่างนี้อารมณ์เสียถูกขับรถปาดหน้าอีกซวยซ้ำซวยซ้อนโอ้อันนี้คือจิตนี่หยาบละจิตหยาบมันก็วุ่นวายไม่สงบเร่าร้อนเป็นลักษณะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นหยาบซึ่งก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานถูกเบียดเบียนเป็นสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนเรามีการเมตตามีอุเบกขามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพ่งมุ่งเอาลาภเอาอามิตรเอายศตำแหน่งแต่มีการให้การบริจาคจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนั้นเราจะจิตใจนุ่มนวลนะทุกฝั่งจิตใจแบบนี้ก็มีความประณีตคือคุณยังไม่ต้องว่าไปตายจากชาตินี้อะเอาแค่วันเดียวกันเดียวนี่แหละเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเนี่ยมันไปคนละที่อ่ะจิตใจไปคนละที่คือสภาวะเจตนาความปรารถนาที่จิตตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนั้นนั้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันไปละจะมาฟังดูก็ได้สมมติเราไปทำงานเนี่ยแล้ววุ่นวายมากเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเจ้านายลูกน้องวุ่นวายวุ่นวายแต่พอกลับบ้านกลับบ้านนะฉันไปเจอหน้าครอบครัวกินอาหารที่แม่ทำบ้างผู้ครองทำให้บ้างได้นั่งพักชิวๆเย็นๆอารมณ์มันก็สงบลงใช่ปะวันเดียวกันเถอะวุ่นวายตอนกลางวันสงบลงตอนกลางคืนพอกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจละมาคิดงานซะหน่อยดิคิดงานก็เครียดดิโอ้ยวันนี้จะทำอะไรเนาะแล้ววันต่อไปจะทำไงยอดขายจะเอาวุ่นวายกันละคราวนี้วุ่นวายไม่สงบมันเป็นลักษณะที่จิตก็หยาบขึ้นเลยมีความเจตนามีความปรารถนาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกามจิตก็จากรูปภพมาอยู่ในกามภพละวันเดียวนะเนี่ยท่านฟังวันเดียวกันเลยแล้วถ้าตายไปในขณะไหนก็ตามที่จิตอยู่ในสภาวะใดก็ตามในขณะนั้นนั่นน่ะตายไปแล้วจิตที่มันยังมีเชื้อในการเกิดหมายความว่ามีการสร้างกรรมอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะผลักดันให้ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นระหว่างหยาบปานกลางหรือประณีตถ้าแบบหยาบๆเรามีความคิดในทางกามอยู่แล้วเพ่งโทษคนอื่นคิดร้ายอันนี้ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตแต่ถ้าปรารถนาดีกับคนอื่นมีการให้ทานจิตใจแบบนี้อันนี้เป็นมนุษย์หรือว่าพวกเทวดาแต่ถ้าจิตมีเมตตามีกรุณาหรืออุเบกขาอันนี้ก็เป็นพรหมในสภาวะความหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตนั้นกายนี่มันเป็นแค่ภาชนะเฉยๆมันชั่วคราวแต่ถ้ากายนี้แตกมันก็ไปหาสภาวะรูปภายนอกกายใหม่ตามแต่ที่เจตนาความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นตัวผลักดันจะตั้งอยู่ในจุดไหนจุดไหนนี่คือระบบระบบฝังของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วไปท่องเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้มันแบบตรวจดูว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนจะเป็นทางออกซอกนี้ได้ไหมหลืบนั้นได้ไหมทางออกอยู่ไหนแล้วตามซอกตามหลืบหัวโค้งอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาหมดแล้วมีอะไรบ้างท่านจึงเอามาบอกไ เป็นคำสอนที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าสัตตาวาสสูตรนี่แหละข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องสัตตาวาสสูตร9ประการตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเคยคาใจไว้มาก่อนหลังจากที่ปลดล็อกทำความเข้าใจในข้อนี้ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเทียบเคียงกับเรื่องของวิญญาณทิฏฐิ7อย่างเพื่อที่จะให้เห็นโครงระบบของสภาวะจิตที่มีความหยาบมีความปานกลางมีความประณีตไปอย่างไรอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้เห็นทุกซอกทุกหลืบของสังสารวัฏนี้ซะก่อนแล้วจึงจะพูดถึงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนในประการแรกเราทำความเข้าใจเรื่องระบบของการที่จิตเราจะไปเกิดแล้วก็เข้าใจเรื่องภพ3อย่างแล้วว่าจิตของเรามีความหยาบปานกลางหรือประณีตก็ไปอยู่ในกามภพรูปภพหรืออรูปภพอันนี้ก็เป็นโครงใหญ่ๆรายละเอียดเจาะมาต่างกันยังไงในสัตวาส9ท่านผู้ฟังในชั้นที่1คือวิธีการแบ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีระบบอย่างนี้คือเอาเรื่องกายและสัญญามาเป็นตัวแปรไปกันก่อนนะกายและสัญญามาเป็นตัวแปรในการกำหนดความหยาบความปานกลางหรือความประณีตในตัวแปรของกายก็จะมีต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็จะมีความต่างกันหรือเหมือนกันสัญญากับกายเนี่ยมันคืออะไรกายหมายถึงตัวฟังคือลักษณะรูปร่างสีผิวพรรณกายต่างกันหรือกายเหมือนกันกายเหมือนกันมีด้วยมีท่านผู้ฟังกายต่างกันอย่างเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะดาราคนนี้โอ้โหสวยมากเลยแต่ชาวบ้านอีกคนหนึ่งคือไม่ว่าจะบูลลี่นะท่านผู้ฟังแต่ว่าชาวบ้านผิวพรรณหน้าตาสวดทรงก็ไม่สวยไม่หล่อแบบดาราหรือเราดูคนอายุ60เท่ากันคนอายุ60เนี่ยนะบางคนนี่ผมไม่งอกสักเส้นผมยังอยู่ครบด้วยแล้วกรามนี่เป็นมัดๆเลยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยในขณะที่60อีกคนหนึ่งโอ้โหโสมสุดๆผมงอกด้วยผมก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้วนปุ๊กลุกเลยร่างกายก็เป็นโรคนั่นนี่ทั้งเบาหวานความดันอะไรมีหมดนอกทำไมอายุเท่ากันแล้วรูปลักษณะกายต่างกันนี่คือความที่กายต่างกันสัญญาคือการรับรู้ระดับจิตก็ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีถ้าต่างกันนี่เป็นยังไงต่างกันก็คือจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเออก็มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ไงทุกคนบางคนคิดชั่วบางคนคิดดีคิดดีก็คิดดีน้อยก็มีคิดดีมากก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีนี่คือความที่สัญญาต่างกันลักษณะของมนุษย์ทุกคนเป็นภพเป็นสภาวะที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวดูฟังเราสังเกตดูรอบตัวเราสุนัขเป็นยังไงโอ้โตๆมีเป็นร้อยๆพันพุดเดิ้ลก็กายแบบหนึ่งโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็กายแบบหนึ่งหลังอานฮัสกี้ก็กายคนละแบบละแบบนะโอ้นิสัยนี่ยิ่งไม่เหมือนกันโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็นิสัยแบบหนึ่งไอ้พุดเดิ้ลก็นิสัยอีกแบบหนึ่งเออกายต่างกันสัญญาต่างกันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเปรตด้วยสัตว์นรกด้วยเทวดาทั้งหลาย6ชั้นที่อยู่ในชั้นกามภพเหล่านั้นด้วยกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีกายที่หยาบนั้นประณีตก็มีหยาบน้อยประณีตมากเช่นคนสวยคนหล่อหมาแมวที่มีสุขภาพร่างกายดีถ้ากายหยาบมากประณีตน้อยหรือความประณีตไม่มีเลยคือคนไม่สวยไม่หล่อถ้าเป็นหมาแมวก็ขี้เลื่อนผอมโซไม่มีอะไรจะกินเป็นต้นคือความที่กายต่างกันสัญญาต่างกัน อุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนี่คือสัตตาวาสที่หนึ่งที่หนึ่งนะอายุก็ต่างกันไปด้วยความหยาบและความประณีตนั้นแต่มนุษย์ก็อายุประมาณ100ปีเทวดาก็6ชั้นมีอะไรบ้างชั้นจาตุมมหาราชิกาอายุประมาณ500ปีทิพย์ปีทิพย์นี่ก็ไม่ใช่ปีมนุษย์นะปีทิพย์นี่มันยาวนานกว่าปีมนุษย์มากๆเลยแต่ชั้นดาวดึงก็ 1,000 ปีทิพย์ยามาก็ 2,000 ลูซิต้าก็ 4,000 นิมมานรดีก็ 8,000 ปรินิมิตสวัสดีก็2เท่าขึ้นไปก็เป็น 16,000 ปีทิพย์อายุไม่เท่ากันตามความหยาบหรือความประณีตของลักษณะจิตที่ตั้งเจตนาหรือปรารถนาอย่างไรไว้ตามแต่ตัณหาที่เป็นอย่างเหนียวอยู่ในการรับรู้ของจิตที่เป็นวิญญาณธรรมที่เป็นพืชทำกรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นเนื้อนาให้จิตไปก้าวลงการก้าวลงในเนื้อนานั้นจึงเป็นพบขึ้นมายาหรือประณีตตามกรรมที่กระทำแล้วนั่นเองต่อมาสัตวาที่2ถึงที่4ก็เอาเรื่องกายและสัญญาอย่างที่ว่าไปนั้นน่ะมาจับคู่กันสลับไปสลับมาฟังดีนะทุกฝั่งนะกายใช่ไหมมีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็มีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันคือรูปร่างหน้าตาดูไม่เหมือนกันหยาบละเอียดสัญญาคือลักษณะการที่จิตใจรับรู้เหมือนกันหรือต่างๆกันนั่นคือสัญญาอย่างเดียวกันหรือต่างกันเอามาจับคู่สลับไปสลับมาเมื่อสักครู่ในสัตตาวาสที่หนึ่งคือกายต่างกันสัญญาต่างกันสัตตาวาสที่สองนี้ตัวกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเป็นยังไงสัญญาหมายถึงการรับรู้นะท่านผู้ฟังในที่นี้มีการรับรู้หรือระดับจิตที่เหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกันไปหมดเลยหมายความว่าไงคือคนเรามันก็แบบคิดอะไรต่างกันสุขทุกข์ก็ต่างกันใช่ไหมแต่ในสัตวาสที่สองเนี่ยทุกฝั่งคนที่เขาอยู่ตรงนี้จิตใจเขาสบายเขาดีเขาโล่งเขาดีไปหมดเหมือนกันหมดเลยมันมีพบแบบนั้นด้วยเหรอนี่ไงกายต่างกันแต่สัญญาเหมือนกันนี่คือชั้นที่เรียกว่าพรหมชั้นพรหมกายิกาคือจิตเนี่ยมีสมาธิในขั้นที่หนึ่งแล้วมีวิตกวิจารมีปีติสุขพอตายไปจิตอยู่ในสภาวะที่มีเจตนาปรารถนาอย่างนี้หรือว่าตอนที่ยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามนะจิตแบบเนี้ยกายเขาอาจจะนั่งเดินอ้วนผอมไม่เหมือนกันละแต่จิตใจเนี่ยเสมอกันด้วยความที่มีสมาธิแบบนี้แล้วพอไปได้สภาวะรูปกายนี่มีกายอยู่นะกายที่เป็นรูปนะแต่เป็นรูปละเอียดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าพรหมกายิกามีอายุ1กับท่านผู้ฟังนี่เป็นสัตวะที่2แต่ว่าสัตวะที่3กายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันละสัตวะที่2คือฌาน1สัตวะที่3คือฌาน2สัตวะที่4คือฌาน3ก็มาคือฌาน1 2หรือ3นั้นหมายความว่าอาศัยฌานขั้นนั้นๆให้จิตนั้นด้วยเจตนาแบบนี้มีกรรมคือฌาน1 2หรือ3เป็นเนื้อนาอย่างนี้ที่มีความปรารถนาอย่างนั้นจึงเป็นวิญญาณที่ยังมีพืชยังมีตัณหาอยู่มันก็เลยไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นโดยขั้นที่3นี้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันคำว่ากายอย่างเดียวกันหมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือบล็อกหน้าออกมาเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอท่านผู้ฟังลองไปดูคนที่เขาทำสัญญกรรมมาจากเกาหลีดิบล็อกหน้าเดียวกันมาเลยนะท่านผู้ฟังนะจะเป็น V shape แล้วก็สกินกราสผิวแบบกระจกอ่ะ ก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหน้ามันยังไงครับอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกหน้ากันนี่เหมือนกันเลยผิวก็เหมือนกันบางทีดูๆไปมันถ้าแต่งตัวเหมือนกันนี่ดูไม่ออกเลยมีสวรรค์ตรงบ้างชั้นที่เรียกว่าอาปัสสราพรหมที่มีกายเหมือนกันตรงนี้กายเหมือนกันนะหรือเราอาจจะดูฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันความที่กายเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนเลยนะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าชั้นอาปัสสราพรหมเป็นสัตวาสที่สามส่วนสัตวาสที่สี่จะเป็นลักษณะที่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันด้วยคราวนี้อย่าลืมนะในสี่สัตวาสแรกนั้นเอาตัวแปรเรื่องกายและสัญญาที่เหมือนกันต่างกันเอามาสลับกันในขั้นที่สี่นั้นจึงมีกายเหมือนกันสัญญาก็อย่างเดียวกันด้วยนั่นคือพวกเทพชั้นสุภากินนาอายุก็จะไล่ขึ้นมาเป็นสองเท่าจากกันและกันพวกปรมกายิกากับหนึ่งกับนี่คือสัตวาที่สองอวสระนี่ก็สองกับสัตวาที่สามสุภากินนาที่เป็นสัตวาที่สี่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันอันนี้ก็สี่กับอายุที่ว่ากายเหมือนกันนั่นก็คือบล็อกเดียวกันมาเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันผิวอะไรเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันความคิดนึก อุปนิสัยสภาวะจิตก็เหมือนกันด้วยเราจะเปรียบเทียบสัตวาที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยนะท่านฟังโดยเอาเรื่องกายกับเรื่องสัญญาที่มีความเหมือนหรือความต่างมาเปรียบเทียบนะชั้นที่หนึ่งที่เป็นพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกเทวดาหกชั้นในชั้นกามภพทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนเราไปตลาดนัดจะเจอคนที่สวยหล่อบ้างจะเจอคนที่ขี้เรไม่หล่อก็มีคนที่รวยมีเงินมากก็มีคนที่มีเงินน้อยก็มีเป็นหนี้ก็มีอันนี้คือความที่กายไม่เหมือนกันจิตใจก็คนละแบบด้วยเวลาเราไปตลาดนัดจะมีความวุ่นวายหลายอย่างนี่คือสัตวะที่หนึ่งแบบในกามภพพอชั้นที่สองสัตวะที่สองจะเป็นลักษณะที่กายไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตใจเหมือนกันนะคือมีสัญญาเหมือนกันเหมือนเขาไปฝึกทหารเกณฑ์บางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยแต่รูปแบบการฝึกเหมือนกันต้องสามารถรับคำสั่งวัตยาวุธอะไรต่างได้ถูกฝึกให้ออกมามีแนวความคิดเหมือนกันอันนี้คือทหารเกณฑ์ที่เขาต้องไปฝึกมานี่คือแบบที่สองเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นสัตวาสที่สองต่อมาในสัตวาสที่สามที่มีกายเหมือนกันแต่สัญญาต่างกันคือเหมือนหุ่นยนต์ผู้ฟังที่หล่อพิมพ์มาจากบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าข้างในยังโปรแกรมไม่เหมือนกันอยู่โปรแกรมให้ทำงานทำความสะอาดโปรแกรมให้ทำงานด้านคิดบัญชีโปรแกรมให้ทำนั่นทำนี่ไม่เหมือนกันและขั้นที่4สัตวะที่4นั้นทั้งรอจากโรงพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันโปรแกรมก็โปรแกรมเดียวกันด้วยทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันเลยสัตวะที่4นั้นก็คือเทวดาชั้นสุภกินหาพรหมนี่คือจากการมาพบแล้วก็มาถึง2 3 4นี่ก็เป็นชั้นที่1ที่2และที่3ทีนี้ต่อมาในชั้นที่5ที่ว่าเป็นสัตวาส5นี่คืออสัญญีสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่5ถึงขั้นที่9เนี่ยเอาตัวแปรเรื่องรูปและสัญญาออกไปอย่างละตัวละ1 2 3 4ที่ผ่านมาคือมีกายมีสัญญาใช่มั้ย2อันสลับไปสลับมาเหมือนกันหรือต่างกันแต่พอมาขั้นที่5เนี่ยเอาเรื่องสัญญาออกไปละไม่มีสัญญาแล้วมีแต่รูปอย่างเดียวเอ้ามันจะมีคนหมายถึงว่าเทวดาที่มันจะมีเทวดาหรือคนที่มีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาอยู่ด้วยหรอมีตรงนี้คือท่านอธิบายว่าได้ฌาน4นะได้ฌาน4 ได้ฌาน 4เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทท่านผู้ฟังคือประเภทที่ยังมีกายและมีสัญญาอยู่กับประเภทที่มีกายแต่ไม่มีสัญญาเอ้าต่างกันยังไงที่เหมือนกันก่อนท่านผู้ฟังทั้งฌาน 4 2ประเภทเนี้ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอยู่ชั้นพรหมที่มีอายุ500กับเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกว่าถ้ามีกายมีสัญญาได้ฌาน 4นะก็จะจัดอยู่ในสัตวาสที่4ที่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่อายุยืนกว่าพวกฌาน3นะพวกฌาน3อายุ4กับถ้าพวกฌาน4นี่อายุ500กับชื่อเรียกของฌาน3คือวิญญาณทิฏฐิขันธ์ที่4นั่นคือสุภกิณนาแต่พอคุณได้ฌานที่4นะแล้วอยู่ในสัตวาสที่4เหมือนกันนะชื่อว่าเวหัปปละเวหัปปละพรหมนั่นเองชื่อที่เราจะเคยได้ยินกันสุภกิณนาพรหมเวหัปปละพรหมสุภกิณนาพรหมก็คือฌาน3เวหัปปละพรหมก็คือฌาน4ได้ฌาน4มาแล้วมาอยู่ในภพนี้แล้วไม่เหมือนกันกับพวกที่ได้ฌาน4แต่ว่าไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาอย่างไรต่างกันตรงนี้ท่านผู้ฟังได้ฌาน4เหมือนกันก็จริงแต่พวกที่ไปอยู่เวหัปปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่4นั้นมีสัญญาอยู่เพราะจิตนั้นทรงอยู่ในสภาวะของฌานที่4ตามปกติไม่ได้พยายามที่จะไปดับการรับรู้ทิ้งคือยังรับรู้อุเบกขามีจิตเป็นเอกคตามีจิตสงบไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่นิ่งๆว่างๆสว่างๆความสงบนี้รู้อยู่มีสติอยู่รักษาตรงนี้ไว้นี่คือพวกเวหัปปละพรหมฌาน4สัตวาสฌานที่4อยู่ร่วมกันกับพวกฌาน3ในสัตวาสที่4เหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันนะพวกฌาน3อายุ4กับพวกฌาน4อายุ500กับแต่ที่อยู่ในสัตวาสนี้เหมือนกันเพราะมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพวกที่เป็นอสัญญีสัตว์คราวนี้ตะวันพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสัตวาสที่5ได้ฌาน4เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันละคราวนี้ไม่เหมือนกันยังไงคนที่เขาได้ฌาน4แล้วเขาเกิดความรังเกียจในสัญญาว่าเป็นตัวก่อทุกข์มองว่าจิตที่มีการรับรู้นี่แหละคือภาระที่ต้องไปวุ่นวายไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงใช้กำลังฌาน4นั่นแหละในการกดทับให้การรับรู้นั้นมันดับไปให้มันสิ้นไปคือไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกเลยฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรอันนี้คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นโมหะหลอกตัวเองด้วยสมาธิก็คิดว่าแม้แต่การที่จะไปรู้ตัวก็ยังเป็นภาระฉันจะปิดมันซะหมดไม่มีสัญญาการรับรู้ใดๆเลยจึงไม่มีสัญญาทุกฝั่งเรียกว่าสัญญีสัตว์มีรูปแต่ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาใดๆเลยอายุเท่ากันกับเวหัปปละพรหมพระฌาน4เหมือนกันคือ500กับแต่เวหัปปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่4มีกายมีสัญญาแต่อสัญญีสัตว์นั้นมีกายแต่ไม่มีสัญญาและอยู่ในสัตวาสที่5พวกอสัญญีสัตว์นี้ท่านผู้ฟังเป็นภพที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพอเขาไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้จะมาทำความเข้าใจฟังธรรมใดๆคือมีหูอยู่แต่ไม่มีจิตที่จะไปรับรู้เสียงนั้นพิจารณาตามอะไรตามไม่ได้อยู่นู่นเลย500กับจนทั้งมาต้องหมดอายุหมดกรรมในข้อนั้นจุติคือเคลื่อนคือตายออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่านี่เป็นอคขณะอคขณะก็คือแม้เป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะจิตทำงานอะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลในอัคคณะสูตรนะอังคุตตรนิกายหมวด3ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยเดี๋ยวค่อยจะมาเสริมอธิบายให้ทราบเป็นต่อไปและนี่คือเป็นสัตวาสที่5เป็นอสัญญีสัตว์มาจากผลอานิสงส์ของฌาน4 ฌาน4ตรงนี้สำคัญตมุฟังว่าเอ๊ะทำไมมันแยกเป็น2ได้คือเรียกไปเหมาว่าฌาน4เอางั้นไม่ดีสิคนได้ฌาน4มันไม่แน่ตรงนี้ไงว่าถ้าคุณใช้ฌาน4แล้วให้เกิดความสงบยังมีการรู้ตัวมีการวางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอันนี้ดียังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใช้พลังสมาธินั้นประกอบกับโมหะในการที่ว่าฉันจะปิดการรับรู้ทั้งหมดเลยอันนี้กลายเป็นสัญญีสัตว์ขึ้นมาประพฤติพรหมจรรย์ต่อใดๆไม่ได้เลยถ้ามาในสัตวาที่6ที่7ที่8และที่9ตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของอรูปแล้วอรูปหมายความว่ามีสัญญาอยู่นะแต่ไม่มีรูปอย่าลืมนะท่านฟังเรื่องของสัตวานี่เขาเอาตามตัวแปรกายและสัญญาใช่ไหม4ขั้นแรกกายต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันสลับไปสลับมาต่อมาชั้นที่5นี้คือมีแต่กายแต่ไม่มีสัญญาชั้นที่6ถึง9นั้นมีสัญญาแต่ไม่มีกายล่ะคือเป็นอรูปไงซึ่งในขั้นอรูปนี้ก็จะแบ่งเป็นอรูปฌานทั้ง4ขั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ6ถึง9อายุก็ต่างกันทุกฝั่งเป็น2เท่าของกันและกันขึ้นไปเริ่มจาก 20,000 กับอากาสานัญจายตนะ 20,000 กับวิญญาณัญจายตนะก็ 40,000 กับอากินจัญญายตนะบวกไปอีกเป็น 60,000 กับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็น 84,000 กับยาวนานมากเป็นรูปสัญญา4ระดับในสัตวาสชั้นที่6 7 8และ9ในทั้ง4ชั้นสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปประพบเป็นพื้นนาที่ดีเป็นพบอันที่3นี่คือสัตวาสทั้ง9นะทุกฟังประเด็นคำถามก็คือว่าเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไปเที่ยวหาว่าตรงไหนมันจะพ้นทุกตรงไหนจะพ้นทุกแล้วตอนมาเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยตรงไหนมันจะพ้นทุกได้หาเนี่ยหาไม่เจอโดยยิ่งตอนที่ไปเกิดในบางภพเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากข้อมูลนี้มาในอรรถนสูตรอังคุตตรนิกายหมวด3พูดถึงสภาวะคือภพที่มันไม่เหมาะแก่การที่จะบรรลุนิพพานเลยนะเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วคือสัตวะที่5ที่ว่าเป็นอสัญญีสัตว์เพราะคุณมีแต่กายคุณไม่มีสัญญาคุณจะมารู้ฟังทำเข้าใจไม่ได้นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุนิพพานเพราะพวกนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีความทุกข์มากจนถึงกับว่าจะมาฟังธรรมจะมาอะไรคือมันไม่มีใครไปแสดงธรรมตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นคนละแบบกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่มีการมาแบ่งปันมีเวลามาพักใดๆไม่มีระบบความคิดความเข้าใจมันก็จะถูกบีบคั้นไปในเรื่องการทำมาหากินความเป็นอยู่เรื่องการใดๆไปนี่คืออันที่2อีกอันหนึ่งอันที่3ที่พูดถึงในศตวรรษที่9นี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนาทั้งวังข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเข้าใจนะคือคิดเอาเองบางว่าอารูปฌานทั้งหมดนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นบางที่ว่าบรรลุธรรมได้ยากที่สุดเลยคือเนวสัญญานาสัญญาจตนะนี่แหละก่อนละว่ามันจะไม่ได้แต่อารูปสัญญา3ขั้นแรกอันนี้อาจจะยังมีโอกาสหมายความว่าไงเอาให้จบเรื่องลักษณะขณะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์3อย่างนะแต่มีครั้งหนึ่งนะอันสุดท้ายนี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปขั้นสูงสุดอันนี้ไม่เหมาะยังมีอสัญญีสัตว์คือฌาน4ระดับที่ทิ้งสัญญาไปด้วยก็ไม่เหมาะแล้วก็มีพวกอบาย4ทีนี้มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็น อรูปสัญญาอีก3ขั้นแรกที่ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอรหัตตบทกัลยาณโคตรหรืออุทกรามบุตรนี่อรหัตตบทกัลยาณโคตรเนี่ยได้อากินจัญญายตนะอุทกผู้รามบุตรเนี่ยได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้แน่ล่ะแต่อากินจัญญายตนะไม่แน่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรมันตรงนี้ต้องบอกว่าในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วบรรลุอนาคามีก่อนหน้านี้นะแล้วได้อรูปสัญญาใน4ขั้นใดก็ตามพอเขาเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปเขาจะไปอยู่ในอรูปในสัตวะที่6 7หรือ8เนี่ยได้พอเขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้ปัญญาที่เขามีจากการที่เป็นอนาคามีเขาสามารถพิจารณาต่อเองได้เลยสามารถบรรลุธรรมในภพนั้นๆแล้วก็มาอาคติตภพมาสุตตวาสพรหมลงมาต่อได้ก็คือเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังมีการไปเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการไปเกิดก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะที่ความเป็นภพของมันละเอียดเนี่ยคือมันคุณร่วงมาจากอากินจัญญายตนะมาอคคณิตภพอย่างเงี้ยอากินจัญญายตนะนี่คือเป็นอรูปขั้นอรูปพรหมแล้วคุณมาอยู่อคคณิตภพนี่ก็เป็นรูปพรหมไงมันเลยเหมือนว่าเป็นการเกิดใหม่แต่จริงๆคืออนาคามีที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วจะปรินิพพานในภพที่ไปบังเกิดนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ท่านผู้ฟังว่าการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปพรหมขั้นที่6 7 8นี่เสมอไปว่าคุณจะต้องไม่ได้บรรลุธรรมได้เมื่อมีความเป็นอนาคามีหรือโสดาบันมาก่อนแล้วต้องบรรลุผลใดผลหนึ่งแล้วจิตตอนก่อนตายนั้นได้อรูปฌานจึงทําให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่จะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนมาเลยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใดๆเลยยังไม่มีผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลใดๆไม่มีเนี่ยแล้วคุณดันไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายตนะบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีคือไม่มีหูอ่ะกูต้องฟังธรรมใดๆจากคนอื่นก่อนไงถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะรู้จะเข้าใจได้ก็ถ้าไม่มีรูปแล้วไม่มีกายแล้วมันก็เลยไม่ได้การไม่มีกายไม่มีสัญญาเลยท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์การบรรลุธรรมทำได้ยากคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าพอขึ้นไปถึงชั้นรูปประพบแล้วเงื่อนไขของการบรรลุธรรมในความที่ว่าคุณไม่มีรูปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรในใจมาก่อนบ้างการที่ว่ามีอะไรในใจนั้นก็คือมีมรรคผลเบื้องต้นมาก่อนแล้วมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมเช่นโจนาปฏิผลเป็นต้นแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงคืออรหัตผลก็จึงยังต้องมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นอนาคามิผลนั้นการมาเกิดในอรูปประพบครั้งนั้นก็จะปรินิพพานในภพนั้นได้เลยซึ่งก็จะเป็นอรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะคือสัตวะที่6ที่7และที่8ที่เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นหมวด7ที่ชื่อว่าวิญญาณทิฏฐิ7ประการก็มีท่านผู้ฟังในมหานิทานสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2มันก็เลยได้เป็น9กันพอดีโดยคำว่าวิญญาณทิฏฐิ

หนึ่งคือกามภพทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิที่สองก็เท่ากับสัตวะที่สองวิญญาณทิฏฐิที่สามเท่ากับสัตวะที่สามวิญญาณทิฏฐิที่สี่ก็เท่ากับสัตวะที่สี่พอมาถึงสัตวะที่ห้าท่านผู้ฟังไม่มีวิญญาณทิฏฐิแล้วนะพระพุทธเจ้าในพระสูตรมหานิทานสูตรนี้ท่านใช้คำว่าอายตนะที่หนึ่งก็คืออสัญญีสัตว์มีอายตนะในที่นี้หมายถึงทางกายแต่ไม่มีสัญญาละส่วนวิญญาณทิฏฐิที่ห้าหกและเจ็ดก็เท่ากันกับสัตวะที่หกเจ็ดและแปดเหมือนกันเลยและสัตวะที่เก้าก็เป็นอายตนะที่สองคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันในความที่สัตว์จะไปอยู่ในที่ไหนได้คือสัตวาสและความที่จิตจะไปก้าวลงไปเกิดได้นั้นก็คือดูตามเรื่องของกายเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่จิตจะไปปักลงตรงไหนยึดในตรงไหนคือเหมือนกันตรงนี้มันจึงแบ่งกันได้พอดีพอดีแต่ส่วนที่มันต่างกันคือเรื่องของอายตนะที่ว่าแยกออกมาเป็นอีกสองเพราะอีกสองอย่างที่แยกออกมามันไม่ได้เป็นที่ที่จิตจะไปตั้งอยู่ในความหมายปกติแต่เป็นสภาวะที่มันจางมากในความมีสัญญาหรือรูปนั้นตรงไหนเนี่ยจริงนะอ๋อก็สัตวะที่ห้าคือมีรูปแต่ไม่มีสัญญาและสัตวะที่9ที่เป็นความละเอียดสูงสุดของการมีแต่สัญญาแต่ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสุดสุดของฝั่งรูปและฝั่งรูปใน2สถานที่นี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมายปกติแล้วแต่เป็นลักษณะบ่อเกิดหรือเป็นดินแดนของการที่จิตมันจะไปอยู่ได้พูดง่ายๆคือเป็นขอบสุดของด้านที่มีสัญญาดับหมดแต่ยังมีรูปขอบสุดของด้านที่รูปดับหมดแต่ยังมีสัญญาคือเป็นสภาวะที่การรับรู้เนี่ยมันเกือบหมดแล้วท่านผู้ฟังจึงไม่ได้จะเป็นวิญญาณทิฏฐิแต่เรียกว่าอายตนะแทนในเบื้องต้นท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจตรงจุดนี้ที่สำคัญแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือว่าในภพภูมิทั้งหลายที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยนะไม่ว่าจะวิญญาณทิฏฐิ7แถมอายตนะอีก2มีสัตวาส9มีภพ3ยังมีภูมิ31ภูมิ31นี่เป็นนัยยะของอรรถกถาที่จะอธิบายถึงอบาย4มนุษย์1สวรรค์6กามภูมิ11รูปประพรมอีก16อรูปประพรมอีก4อันนี้ก็เป็นนัยยะอรรถกถาอภิธรรมก็เป็นอีก31ทั้งหมดนั้นน่ะท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราจะไปได้ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคือไปพวกนี้ได้ไปแล้วยังไงพบท่านผู้ฟังเหล่านั้นแม้สั้นนิดเดียวเล็กน้อยก็ตามก็น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็เหม็นก็น่ารังเกียจแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกพรหมอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเหมือนกับเข้าใจพวกพระกับพรหมอ่ะพระกับพรหมในพระกสูตรเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้อายุยืนยาวนานตลอดกาลก็ 84,000 กับก็ยังต้องตายก็ยังต้องจุติอยู่ดีไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันคิดว่ายาวจะดีสั้นจะไม่ดีใช่ไหมไม่เลยยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ดีเพราะว่ามีความทุกข์แทรกอยู่ซ่อนอยู่เสมอความทุกข์ที่พูดถึงนั้นก็ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยก็ตามมากก็ตามบางภพภูมิมีความแก่ปรากฏอยู่แต่สั้นมากเช่นพวกเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยความแก่แทบไม่ปรากฏสั้นนิดเดียวตอนก่อนตายก่อนจุติก่อนเคลื่อนไม่นาน
แต่ก็ยัง

0: มีความตายปรากฏอยู่ยังมีความไม่เที่ยงยังมีความเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านไปตามหาไม่เจอเลยท่านหวังในสังสารวัฏในที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจึงมาหาแสวงหาหนทางเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญเราก็ไปสูงหมดผลบุญนั้นมันก็ตกลงมาต่ำทางลงท่านผู้ฟังมันมีอยู่ทุกที่ทางขึ้นก็มีอยู่ทุกที่ขึ้นลงลงทั้งบุญและบาปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ค่าเท่ากันท่านคิดอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้จึงพยายามหาหนทางออกก็มาพบว่าองค์แปดอันประเสริฐจะเป็นหนทางให้ถึงความพ้นจากวัฏฏะวนมาวนไปพ้นจากตายแล้วต้องไปเกิดที่ไหนเหล่านี้พ้นได้ท่านผู้ฟังด้วยการปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐที่อายตนะจะไม่มีอยู่ที่ในตรงนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่อากาศานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่มีทุกข์เพราะก็ไม่มีสุขด้วยไม่มืดแต่ก็ไม่สว่างนั่นคือนิพพานตบวังเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานได้คือตามมรรค8มรรค8ในเบื้องต้นนั้นคือเราทำความดีความดีไม่ใช่ความดีทั่วไปแต่เป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเจาะจงลงมาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำความดีถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทิ้งความดีนั้นความดีที่ทิ้งนั้นเป็นเหมือนพ่วงแพเราจะขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนี้จึงจะขึ้นฟังไปได้โดยสวัสดีเหมือนกันว่าคนที่จะไปนิพพานคุณใช้เรือคือธรรมะที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญานั้นเราก็ต้องวางก็ต้องละแล้วก็ดับไปพ้นทุกข์ไปมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในบรรดาภพทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ได้ไปเที่ยวแสวงหาในการที่จะพ้นทุกข์นั้นมีอยู่ภพพิเศษอันหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปเลยนั่นคือชั้นสุทธวาสสุทธวาสพรหมตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทัสสาทุสสีและอกนิฐาไม่เคยไปเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นภพชนิดที่จะต้องปรินิพพานแล้วในการแสวงหาของท่านจึงไม่เคยไปที่นั้นซึ่งก็อยู่ในชั้นพรหมท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
5: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียว ได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300 ถึง 400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
6: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกุ่มประเวศมีบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ําเดือน10แล้วนะครับปีมะเมียวันนี้ผู้ดําเนินรายการผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเรา2คนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยหนุ่มๆทีมงาน New Media นะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้างน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
0: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อนที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
0: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปอพอก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
0: ค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างนะพี่เบิร์ดนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
1: ค
0: ลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเราปีนี้นะมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผล ลกระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลองสามวาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้องๆได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้องๆได้เร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทร์คืออันนี้หนักมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันทน์บางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันทน์บางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้องๆพูดถึงเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำลดนี่ขยะขยะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่ามีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันแล้วก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังคนรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวาง ริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
0: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: มาช
0: ่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวัน
1: ร
0: ่มเกล้าก็อย่างน้อยก็ 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ 10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็หลายพื้นที่นะชุมชนร่มเกล้าที่หาคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาซึ่งนายกท่านได้เข้าพื้นที่เลยกลับจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ลุยกันเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านก็บอกเลยเมื่อกี้ที่น้อยๆเล่าให้ฟังก็คือข้าวกล่องเนี่ยปกติอาจจะให้ไม่พออิ่มแต่ท่านบอกว่าใส่ไปเยอะๆกับเนี่ยไม่ต้องมาเสียดายใส่เข้าไปให้ได้ทานให้อิ่มเลยต่อมื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ลงเรือเข้าไปที่เขตนี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเขตร่มเกล้ารับฟังปัญหาแล้วก็ถามว่าขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเนี่ยลงเรือครับเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเลยนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่เข้าไปเนี่ยน้อยมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและก็บริหารจัดการน้ำการดูระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบลทรงคะนองนะครับอำเภอพระประแดงและสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมที่ขาร่มเกล้าด้วย
1: พี่
0: เฟ
1: ิ
0: ร์สซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
1: ผู้ดีน่ารักมาก
0: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
1: มา
0: ขายอาหารกัน
1: ปรับตัวตลอดเวลา
0: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขายกลางน้ำกันเลย
1: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
0: ่
1: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องยอมรับเลย
0: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตบึงกุมท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตราชกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทมเนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปคด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
1: อันนี้สำคัญ
0: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์ส
1: แล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
0: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทมเองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโหเฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงถนนสายหลักๆหลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม.1555แจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนเนี้ยเราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ จ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลบอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29กันยายนเวลาประมาณ 5:30 นได้ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไว้ด้วย
0: ะ
1: นะครับ
0: ขณะที่มท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคด้วยพี่เฟิร์สศูนย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก2ทุ่มท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณภินทร ศรีสรรพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขณะที่ท่านเองก็กำชับปภ.ค่ะนะคะให้เร่งรับมือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เตือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของที่มีข่าวว่าเอ๊ะเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นยังไงบ้างทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดเขื่อนขุนด่านปราการชนแต่เป็นการชะลอการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมนะคะเพิ่มมันที่จะท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ได้สั่งปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองตั้งแต่3แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภ.เองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม 6:29 ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้วอยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วย
0: ใน
1: ที่ระยอง
0: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์วันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000 กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติ พื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำรวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแหละครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองล่ะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทสำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้อง ไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่ายพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา8:30 น.ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา9:00 น.เป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัด

0: จาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: อชุน
1: 6นาฬิกา53นาทีค่ะนับถอยหลังเหลือ12วันค่ะพี่เฟิร์สเน
2: ี่
1: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
2: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าครม.อนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยส่วนความชัดเจนไม่ต้องสับสนแล้วนะในเรื่องของการยืนยันนะคะการใช้เกณฑ์เยียวยาซึ่งทางด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เปิดเผยว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี้ยังใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2519โดยครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะรวมถึงกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียหายขออภัยค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี
2: ้
1: นะคะมีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้1ตุลาคม2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
2: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570คือปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
1: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันแล้วก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยเรื่องกีฬาเรา

0: พี่เฟิร์ส
1: เรื่อง
0: โห
1: กีฬาย
0: ิ้มกัน
1: จริงๆ
0: นะคะ
1: เรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
0: เ
1: ม
0: ื่
1: อวาน น
0: ี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง4คูณร้อยด้วยใช่ไหมพี่เฟ
1: ิ
0: ร์
1: สแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีธาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศาเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกมเมื่อปี1962เป็นต้นมาสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งวันเมื่อวานน
0: ะ
1: เมื่อวานล่าสุดอัปเดตเลยอันดับ1เป็นจีน143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4อุซเบกิสถานอันดับ5ไทยขึ้นมาจากอันดับ6อยู่ที่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่33เหรียญแล้ว
0: โอ้เย่ๆนะคะแล้วก็ชอบมากตอนนักกีฬา4คูณ100ให้สัมภาษณ์เนี่ย4ภาคครบเลยน
1: ่
0: ารักมาก
1: ทุกคน
0: ค่ะ
1: เป็นสีสัน
0: ทางใต้ทางเหนือแล้วชอบที่ว่าชอบว่าเดี๋ยวทุกคนพูดภาษาถิ่นมาแล้วดิฉันจะพูดภาษากลางแต่พูดเป็นภาษาเหนือน่ารักมากนะคะคือเราดูไปเรามีความสุขมากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าใดๆนะพ
1: ี่เฟิร์สจริงๆนักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้
0: อง
1: ผู้ประสบอุทกภัยด้
0: ว
1: ยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวกนะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
1: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่ว
0: ม
1: จอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยาก
0: ัน ใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร
1: ์
0: สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูม
1: ิเป็นไงบ้าง
0: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพลร้อยนายเนี่ยเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของภาพล
1: ัก
0: ษณ์
1: แล้วก็ได้คำตอบมีไว้ทำไมนะครับ
0: ค่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค7นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ